0: เลี้ยงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
2: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายแอนดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านในพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
2: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีถ้าวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตกเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-13 21-15 ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนางและสุทัศินีเสวตบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน 0-4 เกมทำให้อรวรรณ และสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจและเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม 2-0 เซต15-7 และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา 2-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09
10: น1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรม บัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
17: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
18: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยงั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลและก็5สุขภิบาลครับ
17: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
18: ถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่า แช่น้ำสักวันสองวันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็อาจจะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
17: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
18: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราบัตรประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดโดยไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบจะดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะมันมีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใ ุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
17: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
18: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างเช่นเป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกเนี้ยเราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะ

0: จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะรับประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
0: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันเนี้ยได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้อนออกมาได้ครับผม
1: เห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมพุทธศาสนาอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
1: อาจารย์ครับถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
1: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาว

0: สุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
1: ท่านนายกรัฐมนตรีทําให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทํางานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทํางานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทําให้มีการระบายน้ําเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่ล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
2: สิเขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้แบบเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดดินคลองมันก็ขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
0: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
4: เพราะข่าวเล่าประเด็น
5: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
6: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50บทโรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
5: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
6: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ Pick It Center กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี้ก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
5: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่สองหรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวันช่วยเท้าไรนะ
7: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
8: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
9: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีเช่นกัน
10: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้ติดต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนติดเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิม ท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
8: ทางนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
12: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลก

ไปนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆของการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพจากฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมาฝากค่ะเพื่อเป็นข้อมูลการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารให้ถูกต้องขึ้นนะคะข้อแรกกินอาหารเช้าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ส่งผลต่อจิตใจและพลังชีวิตของคุณไปตลอดทั้งวันและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจช่วยเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้นทำให้คุณกินอาหารในมื้ออื่นๆได้น้อยลงค่ะ 2. เปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารยอมจ่ายแพงสักนิดใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันดอกทานตะวันปรุงอาหารแทนน้ำมันแบบเดิมที่เคยใช้เพราะเป็นไขมันที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายและมีกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะ 3. ดื่มน้ำให้มากขึ้นคนเราควรดื่มน้ำวันละ2ลิตรเป็นอย่างน้อยยกเว้นในรายที่ไตทำงานผิดปกตินะคะเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายฟื้นฟูระบบขับถ่ายรักษาระดับความเข้มข้นของเลือดจะทำให้สดชื่นตลอดวันเลยทีเดียวค่ะข้อ 4. เสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูกด้วยการดื่มนมกินปลาตัวเล็กทั้งตัวทั้งก้างเต้าหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองผักใบเขียวเพราะแคลเซียมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกทำให้ระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ 5. บอกลาขนมและของกินจุบจิบตัดของโปรดประเภทโดนัทคุกกี้เค้กหน้าครีมหนานุ่มออกจากชีวิตบ้างแล้วหันมากินผลไม้เป็นของว่างแทนวิตามินและกากใยในผลไม้มีประโยชน์กว่าไขมันและน้ำตาลจากขนมหวานซึ่งให้คุณค่าแตกต่างกันมากนะคะ 6. สร้างความคุ้นเคยกับการกินธัญพืชและข้าวกล้องเมล็ดทานตะวันข้าวฟ่างและลูกเดือยรวมทั้งข้าวกล้องพบว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง1ใน3เลยทีเดียวนะคะเพราะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สมดุลค่ะ 7. จัดน้ำชาให้ตัวเองทั้งชาดำชาเขียวชาอูหลงหรือเออร์เกรย์ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระการดื่มชาวันละ 1-3 แก้วช่วยลดอัตราเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารถึง 30% เลยนะคะ 8. กินให้ครบทุกสิ่งที่ธรรมชาติมีคุณต้องพยายามรับประทานผักผลไม้ต่างๆให้หลากสีเป็นต้นว่าสีแดงมะเขือเทศสีม่วงองุ่นสีเขียวบรอกโคลีสีส้มแครอทอย่ายึดติดอยู่กับการกินอะไรเพียงอย่างเดียวเพราะพืชต่างสีกันมีสารอาหารต่างชนิดกันแถมยังเป็นการเพิ่มสีสันการกินให้กับคุณด้วยนะคะ 9. เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรักปลาการกินปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งได้ทั้งความฉลาดและแข็งแรงเพราะปลามีกรดไขมันโอเมก้า3และโปรตีนที่ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติและบำรุงเซลล์สมองทั้งยังมีไขมันน้อยและย่อยง่ายด้วยค่ะและ 10. กินถั่วให้เป็นนิสัยทำให้ถั่วเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่คุณต้องกินทุกวันวันละสัก2ช้อนไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวหรือว่าของว่างก็มีทั้งโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดค่ะต่างพากันไปชุมนุมอยู่ในถั่วเหล่านี้นะคะควรกินถั่วอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรกินครั้งละมากๆเพราะมีแคลอรี่สูงอาจจะทำให้อ้วนได้ค่ะถ้าปฏิบัติให้ได้ครบทุกข้อตามคำแนะนำข้างต้นนี้จนเป็นนิสัยสุขภาพดีๆก็อยู่ใกล้ๆคุณโดยคุณควรเพิ่มเติมในเรื่องของการออกกำลังกายง่ายๆด้วยการเดินให้เร็วขึ้นเพื่อช่วยให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงลองเดินให้เร็วขึ้นอีกนิดอาจใช้เวลาเดินในช่วงเช้าหรือหลังเลิกงานให้ได้วันละ20นาทีจะช่วยบริหารหลอดเลือดหัวใจให้แข็งแรงพร้อมทั้งลองหยุดภาระวุ่นๆสักสัปดาห์ละวันหรือวันละ1ชั่วโมงให้ปลอดจากเรื่องงานและคนรอบข้างให้เวลาอยู่คนเดียวตามลำพังจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบอาจจะฟังเพลงเงียบๆหรืออาบน้ำอุ่นๆแล้วอ่านหนังสือเล่มโปรดชมดอกไม้เป็นการเติมความรื่นรมทางด้านจิตใจทำให้คุณสดชื่นและมีความสุขและห่างไกลจากโรครีบร้อนเร่งรีบจนแทบไม่มีเวลาสำหรับตัวเองอย่าลืมบอกตัวเองนะคะว่าอย่าลืมยิ้มวันละนิดเพราะมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีสุขขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะ

สำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนพุทธเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสูลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

อีกหนึ่งวันที่หลายๆคนน่าจะทำงานกันอยู่ที่บ้านหรือว่า work from home กันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังมีข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในสังกัดคอยติดตามและดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมควบคุมโรคครับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำท่วมเป็นเวลานานเนื่องจากน้ำท่วมอาจปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะครับโดยนางสาวลลิดากล่าวนะครับว่าโรคแล้วก็ภัยสุขภาพสำคัญที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มอาการทางผิวหนังแล้วก็ตาอักเสบโรคสุกใสโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารโดยพี่น้องประชาชนนะครับควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆและรักษาความสะอาดของร่างกายหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและป้องกันยุงกัดโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนั่นเองครับในส่วนของผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำนะคุณฟังก็ขอให้สวมรองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าหุ้มสูงหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำนะครับควรล้างเท้าแล้วก็ร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดทันทีพร้อมกับเช็ดให้แห้งเลยนะครับหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกตินะครับเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงมีผื่นตาแดงหรือว่าท้องเสียต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งการหายใจลำบากนะครับก็ควรที่จะรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อทำการตรวจนะครับนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ให้ประชาชนนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการอันตรายนะครับจากไฟดูดแล้วก็ไฟฟ้าช็อตครับโดยตรวจสอบแล้วก็ปลดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านก่อนที่น้ำจะท่วมถึงแล้วก็ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านโดยยังแนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมของใช้จำเป็นสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมได้แก่น้ำดื่มอาหารแห้งไฟฉายแล้วก็แบตเตอรี่รวมถึงยาแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะยาประจำตัวอุปกรณ์กันน้ำเอกสารสำคัญแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผู้ฟังก็คือเครื่องมือสื่อสารหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อให้สามารถดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวได้ในกรณีที่การเดินทางหรือว่าการเข้าถึงบริการเนี่ยได้รับผลกระทบครับโดยท่านรองโฆษกก็ยังได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าช่วงน้ำท่วมก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังไม่ได้มีเพียงแค่ระดับน้ำนะครับแต่ยังมีเรื่องของโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่อาจจะตามมาทั้งจากการสัมผัสน้ำสกปรกอาหารแล้วก็น้ำที่ไม่สะอาดตลอดจนอันตรายจากระบบไฟฟ้ารัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลสุขอนามัยหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากไม่จำเป็นเตรียมยาแล้วก็ของใช้จำเป็นไว้ให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบติดต่อสถานพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านนะครับโดยทางนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการจัดระบบสนับสนุนด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับผู้ฟังโดยคุณฟังสามารถขอความช่วยเหลือกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669สอบถามโรคหรือว่าภัยสุขภาพที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือสายด่วนสุขภาพจิตครับ1323นอกจากนี้กรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือด้านอื่นนะคุณฟังสามารถติดต่อสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่เบอร์1182หรือว่าการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129สายด่วนรัฐบาลครับ1111หรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายครับ191แจ้งเหตุประปาขัดข้องครับ1125และสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกด1784นั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับยังคงต่อกันที่ในเรื่องของน้ำท่วมกันต่อนะคุณผู้ฟังทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์ถึง

0: ถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่กทม.นะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นครับเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่กลางกทม.ทำให้ฝนตกหนัก 2-3 วันที่ผ่านมาครับมีปริมาณฝนมากถึง320มิลลิเมตรซึ่งไม่น้อยกว่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีน้ำอยู่ที่200-300ล้านลูกบาศก์เมตรที่เราต้องเร่งระบายออกครับทำให้คลองนะครับเต็มแล้วก็ล้นตามถนนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้ครับหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ขยับไปทางเมียนมานะครับฝนไปตกแนวที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแทนครับส่วนทางด้านของกทม.ครับฝนตกจะเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่การระบายน้ำไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็จะเข้ามาแทนนะครับแต่พื้นที่ด้านข้างก็จะทยอยลงซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายวันโดยท่านชาติได้กล่าวต่อนะครับว่าสิ่งที่เป็นผลบวกคือชุมชนที่น้ำท่วมครับเช่นชุมชนเคหะร่มเกล้าที่มีประชาชนกว่า 30,000 คนเกือบเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาครับผู้ฟังมีน้ำท่วมหนักมากนะครับหลายคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ครับตอนนี้ได้มีการตั้งศูนย์อพยพในชุมชนแล้วก็ขณะนี้ไม่สะดวกแล้วนะครับเพราะว่ามีคนอพยพมาเป็นพันคนจึงมีการย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยปัญหาหลักในขณะนี้ครับคือการดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่คิดว่ามียอดรวมหลักหมื่นคนเลยนะครับจึงต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินรวมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงครับที่ตอนนี้สามารถนำออกมาได้แล้วกว่า 40-50 คนแต่ก็ยังมีคนตกค้างอยู่นะครับซึ่งต้องรีบดำเนินการโดยขณะนี้เรามีรายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อถามว่าขณะนี้มีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่ท่านชัชชาติก็ได้กล่าวนะครับว่าทุกจุดเลยครับที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่หากหนักเลยคือพื้นที่ใกล้คลองครับเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรบริเวณหลัก4คลองประเวศลาดกระบังหรือว่าที่เขตสวนหลวงนะครับซึ่งเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เมื่อถามว่าพื้นที่ชั้นในที่ท่วมอยู่นั้นครับวันนี้จะสามารถระบายน้ำได้เลยหรือเปล่าท่านชัชชาติก็ได้กล่าวนะครับว่าขณะนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับเช่นพื้นที่เอกมัยแต่ที่เราเป็นห่วงคือพื้นที่รอบนอกครับเช่นบางกะปิอ่อนนุชหรือว่ารามคำแหงซึ่งในพื้นที่ชุมชนหากจะให้แห้งสนิทเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าถนนสายหลักครับคิดว่า 2-3 วันคงจะดีขึ้นดังนั้นสำหรับหน่วยงานราชการหากใครสามารถ work from home ได้ก็ควร work from home นะครับแม้ว่าถนนเนี่ยจะสามารถสัญจรได้แล้วแต่อาจจะมีบางส่วนที่น้ำท่วมขังก็อาจจะเกิดคอขวดเกิดขึ้นนะครับหากลดการออกจากบ้านได้ก็จะทำให้การจราจรบรรเทาลงในส่วนของกทม.ครับได้มีการประกาศ Work from Home สำหรับข้าราชการที่ไม่มีส่วนในการบริการประชาชนนะครับแล้วก็โรงเรียนของกทม.ที่มีอยู่กว่า400แห่งก็ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่28กันยายนเป็นเวลา1วันครับแล้วก็เมื่อถามถึงกรณีที่ฝนนะครับจะย้ายไปตกหนักในพื้นที่เขตธนบุรีจะมีความน่าเป็นห่วงหรือเปล่านะครับท่านชัชชาติก็ได้กล่าวนะครับว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าการระบายน้ำทำได้รวดเร็วต่อมาถามถึงการรายงานแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้โดยท่านผู้ว่าก็ยังบอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องรายงานดังกล่าวนะครับโดยท่านชัชชาติก็ได้กล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันนะครับโดยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาครับเราได้เห็นรัฐมนตรีต่างๆมาที่ศูนย์กทม.เพื่อร่วมกันทำงานแล้วก็ภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้นำรถ GMC ไปให้ถึงลาดกระบังเลยนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับในด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับได้ออกมาตรการรองรับใช้สิทธิ์ผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็5จังหวัดปริมณฑลโดยเน้นย้ำผู้ป่วยฟอกไตแล้วก็โรคเรื้อรังห้ามหยุดรักษาตนเองครับพร้อมได้มีการเปิดช่องทางพบแพทย์ออนไลน์ในส่วนของผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ประสานหน่วยงานสายด่วนครับ1330เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงตลอด24ชั่วโมงทางด้านของผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานสาขาพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็รองโฆษกสปสช.ครับได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและก็น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาครแล้วก็นครปฐมนะครับทางด้านของสปสช.ได้มีการเตรียมทางเลือกในการเข้ารับบริการสุขภาพในส่วนของประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปรับรักษาตามนัดได้เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องในส่วนของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังครับที่ต้องฟอกไตผ่านทางเส้นเลือดนะครับหากเส้นทางน้ำท่วมจนไม่สามารถไปหน่วยบริการเดิมได้ขอให้รีบติดต่อหน่วยบริการที่รักษาอยู่นะครับเพื่อประสานการรับบริการห้ามหยุดหรือว่าเลื่อนการรักษาด้วยตนเองเด็ดขาดเลยนะครับโดยข้อมูลล่าสุดพบหน่วยไตเทียมได้มีการแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว2แห่งจาก33แห่งนะครับและคาดการว่าจะกลับมาเปิดได้ในวันที่28กันยายนนะครับซึ่งทางสปสช.ก็จะเร่งสำรวจความพร้อมแล้วก็ประกาศข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในวันอาทิตย์ก็คือวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนผู้ป่วยที่ล้างไตผ่านช่องท้องหากน้ำยาล้างไตใกล้หมดการจัดส่งติดขัดหรือว่าสภาพที่พักไม่เอื้ออำนวยขอให้รีบแจ้งหน่วยบริการโดยเตรียมข้อมูลสำคัญนะครับเช่นชื่อนามสกุลแล้วก็สิทธิการรักษาหน่วยบริการประจำแล้วก็วันนัดครั้งต่อไปรวมถึงปัญหาที่พบเพื่อความรวดเร็วในการประสานงานขณะที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยาใกล้หมดหรือว่าพลาดนัดแพทย์นะครับขอให้แจ้งหน่วยบริการหรือสายด่วนสปสช.1330เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและไม่ควรหยุดยาเองครับในส่วนของกรณีเจ็บป่วยทั่วไปครับคุณผู้ฟังสามารถเข้ารับบริการได้2ช่องทางหลักนะครับได้แก่1เข้ารับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านโดยสปสช.กทม.ได้อนุโลมให้เบิกจ่ายจากกองทุนผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและก็ฉุกเฉินเป็นกรณีเฉพาะกิจในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่25ถึง28กันยายนนะครับหรือจะใช้บริการการแพทย์ทางไกลก็ได้นะครับโดยผ่านทางแอปพลิเคชันคลินิกหรือว่าทาง LINE @clinic นะครับสะกดอย่างนี้นะครับผู้ฟัง @CLINIKNIC นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันหมอดีหรือว่าทาง LINE @hmordapp นะครับสะกดแบบนี้ครับผู้ฟัง @mordeeapp นะครับซึ่งหากแพทย์ประเมินว่าจำเป็นต้องใช้ยาเราก็จะมีการจัดส่งยาให้ถึงบ้านตามเงื่อนไขพื้นที่ให้บริการในส่วนของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ต้องการดูแลหรือว่าเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลนะครับสามารถประสานผ่านสายด่วน1330ซึ่งทางสปสช.จะทำงานร่วมกับศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยในส่วนของกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชนในระบบที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีครับโดยแจ้งสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการหากไม่แน่ใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์1330นะครับแต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินวิกฤตให้โทรสายด่วน1669เพื่อให้ใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายจนกว่าจะพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ปลอดภัยโดยไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับทั้งนี้อาการที่เข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤต6ลักษณะครับซึ่งควรรีบขอความช่วยเหลือจากแพทย์โดยด่วนนะครับผู้ฟังลองสังเกตอาการดูครับ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือไม่หายใจ 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรง 3. ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นแล้วก็มีอาการชักครับ 4. เจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็มีอาการเฉียบพลันอย่างรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรือพูดไม่ชัดและ 6. มีอาการอื่นที่กระทบต่อการหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าสมองซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนั่นเองครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของไทยนะครับจะมีการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติครับได้กล่าวเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาถึงความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างทางการคลังโดยระบุว่าหนี้สาธารณะนะครับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยในช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19มาอยู่ที่ร้อยละ 67.5 เทียบกับกรอบเพดานร้อยละ70คงเหลือพื้นที่ทางการคลังนะครับประมาณร้อยละ3ขณะที่รายได้สุทธิของรัฐบาลลดลงจากร้อยละ 16.7 ของ GDP ในปี69นะครับมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ15ในปี2568ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่แล้วก็กลุ่ม OECD ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มโครงสร้างของประชากร ที่คาดว่าจะมีผู้สูงอายุร้อยละ 28.4 ในปี 2577 นะครับซึ่งก็จะเป็นการกดดันทั้งด้านของภาษีเงินได้แล้วก็รายได้ราชสวัสดิการไปพร้อมกันนั้นทางด้านของเลขาธิการของสสช.ได้มีการตั้งคำถามนะครับว่าถ้ามีวิกฤตขนาดใหญ่อีกรอบหนึ่งเราพร้อมหรือเปล่าพร้อมเสนอกรอบการปฏิรูป3ด้านซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดสรรงบประมาณไปสู่การลงทุนที่เพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวนะครับการออกแบบระบบสวัสดิการใหม่เพื่อลดการซ้ำซ้อนและการขยายฐานรายได้ของรัฐทั้งนี้ข้อสังเกตประการหนึ่งคือในด้านของรายได้ครับภาครัฐมีกรอบดำเนินการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วมิใช่เรื่องที่ยังต้องเริ่มใหม่นะครับโดยแผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ 70-73 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568นะครับได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มรายได้ของรัฐนะครับประมาณ 2.63 แสนล้านบาทยกระดับสัดส่วนรายได้จากร้อยละ 14.8เป็นร้อยละ 15.1 ของ GDP ปรับสัดส่วนรายจ่ายนะครับของประมาณร้อยละ19เหลือร้อยละ18แล้วก็ลดการขาดดุลให้ไม่เกินร้อยละ3ของ GDP ภายในปีงบประมาณ2572นะครับเมื่อพิจารณารายมาตรการจะเห็นการจัดลำดับระดับความยากนะครับในการดำเนินการค่อนข้างชัดเจนโดยกลุ่มแรกครับคือการปรับภาษีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจากร้อยละ7เป็นร้อยละ 8.5 ในปี71แล้วก็ร้อยละ10ในปี73นะครับซึ่งให้ส่งผลให้รายได้สูงสุดโดยทุก1จุดร้อยละนะครับให้รายได้ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาทต่อปีแม้จะมีต้นทุนทางการเมืองที่สูงเช่นกันแต่หลักวิชาการควรดำเนินการความพร้อมโดยชุดมาตรการชดเชยผู้ที่มีรายได้น้อยในทางปฏิบัติจึงมีความเป็นไปได้ที่จำกัดนะครับซึ่งที่จะเกิดขึ้นในก่อนปี2571ครับในส่วนของกลุ่มที่2ครับคือมาตรการภาษีระดับกลางนะครับได้แก่การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซล1บาทต่อลิตรนะครับตั้งแต่ปี70ภาษีคาร์บอนครับภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำร้อยละ15ตามกรอบของ Global Minimum Tax การจัดเก็บอากรขาเข้าสินค้านำมูลค่าเข้านะครับต่ำกว่า 1,500 บาทการขยายฐานผู้เสียภาษีผ่านระบบ Data Lake มาตรการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ผูกพันกับเงื่อนไขภายนอกทั้งระดับราคาพลังงานแล้วก็ปฏิทินความตกลงระหว่างประเทศแล้วก็ความพร้อมของระบบข้อมูลครับโดยข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ครับปรากฏการจากหน่วยงานจัดเก็บเองครับโดยอธิบดีกรมสรรพสามิตได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโครงสร้างของอัตราลดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แล้วก็ระบุว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ครับขณะที่ในด้านของการบังคับใช้กฎหมายข้อมูล11เดือนแรกของปีงบประมาณปี69ครับปรากฏคดีความผิด 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 โดยมีค่าปรับประมาณ 6,270 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยยาสูบเป็นหมวดที่มีจำนวนคดีสูงสุดครับแล้วก็ปรากฏบุหรี่ส่งออกที่ถูกลักลอบนำเข้ากับเข้ามาจำหน่ายในประเทศเนี่ยประมาณ 500,000 ซองครับซึ่งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับประเทศไทยของเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีครับในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับโดยมีกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมนับเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534ครับการประชุมดังกล่าวเป็นงานระดับโลกที่มีผู้แทนจากประชาสมาชิกจากทั่วโลกครับสถาบันจัดอันดับความเชื่อแล้วก็นักลงทุนจากสถาบันต่างๆรวมถึงสื่อการเงินระหว่างประเทศมาอยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมกันครับนโยบายเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การคลังของประเทศก็ย่อมอยู่ในความสนใจตามสมควรหากมีการออกมาตรการแก้ไขเชิงโครงสร้างในช่วงเวลาดังกล่าวก็น่าจะช่วยให้หลายๆฝ่ายมีความเชื่อมั่นในการหาแนวทางเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทางการคลังของไทยมากขึ้นด้วยครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
3: หรือเป็น
4: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่าน มาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9 นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6 เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
6: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากเกา21โดยมีมดเป็นผู้ดำเนินรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเกา21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และกับวิทยุออนไลน์นะคะ rbs921.rtarf.mi.thจากอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังกับบทเพลงพระปาพาพบรักนะคะของสาธิตทองจันทร์ที่แม่จวบเพิ่นขอไว้เมื่อวานนี้ว่าเป็นเพลงอีหยังก็ได้ของสาธิตนะคะช่วงนี้ก็บ่ทันได้ทอดกฐินกันเที่ยกระทอดพระปากันก่อนนะคะก็เป็นพระปาพาพบรักละกันของสาธิตทองจันทร์นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่จบไปมือหนึ่งนี้ก็เป็นเบอร์โทรเจ้าชู้ของด็อกอ้อนะคะอันนี้ก็คุณยายอ่อนได้แนะนำกันไว้แล้วก็มือนี้ก็แนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเป็นสายแลกแหกหมันอีกต่อลงได้บ่วางันนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาช่วงนี้นะก่อนที่จะไปฟังว่าพยากรณ์อากาศเป็นแบบไหนมื้อเช้าแดดมาแล้วค่ะนะดีใจนะคะเห็นแดดละแดดแต่เช้าไอ้หนุ่มห้วยตุ่มนะคะจากชนแดนกระทงมาว่าแดดแล้วคือกันนะคะแดดแล้วคือกันบ้านโคกขมิ้นแม่อยู่บ้านโคกขมิ้นก็บอกว่าแดดออกแล้วนะคะได้ถางหญ้าได้อันนั้นอันนี้ฮ้อนแล้วล่ะว่าซั่นเมียละฮ้อนละเข้าบ้านละบ่ไหวละนะคะฮ้อนพองทีละมาฮ้อนเนาะเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวนะพอฝนมาก็โอ้ยฝนจังหนาวนะพอแดดออกก็ฮ้อนฮ้อนพะนะนี่ก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกลุ่มอุตุนิยมวิทยาว่าเขาได้พยากรณ์อากาศมื้อนี้วางได้หมดเบิ่งแล้วนะยัง 60% อยู่นะภาคเหนือนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังหมดเชิญชวนเลยนะคะตอนนี้ตะกอไทยนะตะกอไทยชิงเหรียญทองอยู่ชิงเหรียญทองอยู่นะคะสำหรับเอเชียนเกม2026นะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้กำลังชิงอยู่ระหว่างไทยกับเสือเหลืองมาเลเซียครูปรับตลอดการของเฮาเลยเซตแรกเฮาชนะไปแล้วนะคะเซตแรกเฮาชนะไปแล้วตอนนี้นำอยู่ 6-5 ก็นำอยู่ 6-5 เข้าไปเสียนะคะเข้าไปเบิ่งไปเสียกันนะฮะอยู่ช่องไทยรัฐทีวี32นะคะเข้าไปเบิ่งกันได้ไปเชียร์กันได้นะคะกับชิงเหรียญทองตะกอไทยกับมาเลเซียนะคะชิงแชมป์เอเชียนเกมเนาะเอเชียนเกมนั่นเองนะคะค่ะมาเบิ่งพยากรณ์อากาศกันนะคะว่ามื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้พยากรณ์อากาศไว้ว่าจังได้แด่สำหรับมื้อวันอังคารสุดท้ายของเดือนวันที่29กันยายน2569ประเทศไทยกะสิเริ่มมีฝนลดลงนะนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าสะสมนะคะน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มว่าพื้นดินโคลนถล่มเมื่อวานนี้เห็นบ่อันดินสไลด์ลงมาจากอันภูเขานะอันนั้นก็นายานเนาะค่ะเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจสิให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ายอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันนะคะได้เคลื่อนออกไปทางตานตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เข้ามาปกคลุมชายฝั่งประเทศพม่าแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนั่นเองนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สิสูงหลายกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำมาเบิ่งแต่ละภูมิภาคกันนะคะสำหรับภาค
เหนือนะคะภาคเหนือนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยแล้วก็จังหวัดตากนะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ภาคกลางก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็ชะล่าใจบ่ได้เลยนะคะอยู่ที่40 60บ้านเฮาก็ยังเป็น60นะคะภาคอีสานนี่40อ่ะเบาลงมาหน่อยนึงแต่นอกนั้นก็60ขึ้นเกือบทั้งนั้นเลยนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่นะคะไปใดมาหังใดก็เซ็กเบิ่งนะคะเซ็กเส้นทางพร้อมที่เฮาสิเดินทางไปก็ไปเบิ่งให้ดีๆนะคะว่าน้ำท่วมขังหรือเปล่านะคะเป็นตาไปได้บ่นะคะถ้าอันธุระอย่างที่มันพอสิเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อนค่ะเลื่อนไปก่อนมันบางทีรถเฮาไปแล้วมันไปติดอยู่มันบ่คุ้มนะคะมันบ่คุ้มกันกับค่าซ่อมค่าความเสียหายที่มันอาจสิเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือรายงานสภาพอากาศพุ่นเด้อรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำมื้อวันอังคารที่29 กันยายน 2569นั่นเองนะไปฟังเพลงมวลๆที่ตั้งไว้รอแล้วนั่นก็คือตอลงไดบอนะตอลงไดบอที่ยายอ่อนแนะนำเข้ามานะคะมอบให้กับยายคุกขมิ้นตาพึ่งยายพึ่งยายแต้วยายกี้แม่น้องแฟ้มแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ต่อด้วยของไอ้นุ่มห้วยตูมนะคะพบรักที่บังเกอร์มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่เราฟังอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีของแม่โคคามินนี่ตามหาสายแนนนะคะตามหาให้แม่แดวซานนะคะเมียแล้วฮอนแล้วนะพอแดดออกมากับป้าไปทางหญ้าทางอะหยังบัดสิเอาฮอนซ้ําเห็นบ่ดูแลสุขภาพน้ําเด้อค่ะเด้อแล้วก็มีของแม่โคคามินนี่มอบให้กับดูนะหาก่อนเด้อแป๊บนึงกับพึ่งยายพึ่งปลาลำพึงแม่เหรียญแม่ซุ่มปลาเมาปลาแลมโบไอ้นุ่มผักบุ้งนะพ่อปิยพงษ์ไอ้นุ่มรถปูนยายวันยายงามยายอ่อนนะนะคะแล้วก็สาวตลาดผักเสียงอดีศรผูกฝ้ายสายแนนว่าซั่นผูกฝ้ายสายแนนผูกให้แต่เขาเนาะมีแต่เขาผูกกันเจ้าของนี้ได้แต่ใส่สินนะคะสำหรับสาวตะลักผักเสียงอดีศรบ่เป็นอย่างเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะจักมื้อนึงต้องเป็นของเฮาเนาะค่ะเนาะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ

ค่ะก็จบไปนะคะ3บทเพลงรวดนะ3บทเพลงรวดก่อนหน้านั้นนะคะพักรักพังวังสามหมอนะเป็นบทเพลงที่ค้างๆกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะสำหรับ3บทเพลงที่เปิดให้ฟังกันนี่ก็เป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกไว้ว่ารายการของงดนี่คือเป็นรายการที่เปิดตามใจนะเปิดเพลงก็ส่วนมากก็ตามใจคุณผู้ฟังล่ะขอบทเพลงอีกอย่างมากะที่เปิดฟังให้ฟังกับเปิดทุกเพลงคันหาได้เนาะคันหาได้บ่ว่าสิเป็นเพลงใหม่เพลงเก่านะคะซึ่งเป็นบทเพลงในแนวเพลงลูกทุ่งกับเพลงหมอลำนะขอกันเข้ามาได้056708717คันมีเวลาพอกับเปิดให้ฟังมื้อนี้โลดจะคันบ่พอนะคะเปิดบ่ทันกับติดไว้มืออื่นมือหือกันมาเปิดนะคันโพยบอเซียนะคันโพยเสียก็ยกยอดไปก่อนเอาเพลงใหม่ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะสำหรับรายการเรื่องเล่าจากเก่า21นั่นเองนะแล้วก็สิยังบ่แม่นว่ามีแต่ความบันเทิงจากเสียงเพลงนะมีทั้งในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นเองนะคะตัวอย่างบ่แม่นตัวอย่างละอีลีนี่แหละนะคะอย่างที่บอกนะคะทหารบ่ได้มีไว้แค่ป้องกันประเทศอย่างเดียวยังมีไว้สำหรับซอยเหลือประชาชนอยู่เคียงข้างกับประชาชนในทุกๆเหตุการณ์นั่นเองนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุทกภัยเนาะซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15นะคะสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะของหน่วยจำนวน12นายพร้อมยุทโธปกรณ์ประกอบด้วยนะคะประกอบไปด้วยรถยนต์นะคะรถบรรทุก6ล้อจำนวน1คันนะคะแล้วก็ร่วมกับเอาไปร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ประชาชนในท้องที่ไปกอกทรายวางกระสอบทรายเสริมผนังแนวกันน้ำตำบลชีน้ำร้ายนะคะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็แจกน้ำดื่มตราบกทท.จำนวน 1,500 ขวดให้กับผู้ประสบภัยจำนวน80ครัวเรือนแล้วก็260คนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในการซอยเหลือประชาชนให้ที่ได้รับความซอยเหลือนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะเมื่อได้รับการร้องขอแล้วก็มีการสั่งการลงมานั่นเองนะคะทางทหารของเรานะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆที่อยู่ตามพื้นที่นะคะที่มีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะกาซีไปซอยได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเนาะแล้วก็มีที่ช่วงนี้ก็เป็นหลายที่นะคะมีอยู่หลายที่เลยที่เข้าไปซอยในเรื่องของน้ำท่วมนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการซอยเหลือในเรื่องของกินของใช้นะคะการเคลื่อนย้ายต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปซอยได้ทันท่วงทีเบิ่งจักข่าวในโทรทัศน์นะคะก็มีนะคะก็สิเห็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆนะคะหน่วยทหารพัฒนานะคะหรือว่าเป็นหน่วยทหารในพื้นที่มาเป็นกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะคะก็ไปซอยกันยังดอนเมืองก็กองทัพอากาศก็ไป

นี่คือส่วนหนึ่งของภารกิจนะคะส่วนหนึ่งของภารกิจในการเป็นทหารรับใช้ชาติเนาะค่ะบุญกฐินแหมบุญกฐินนะบุญกฐินวศ921นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญนนท์เสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเห็นมาแต่น้อยแล้วล่ะค่ะพระตากแดดนะคะวัดพระตากแดดในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์ก็เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรนะคะองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพศรัทธาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนก็มี2มื้อนะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี้ก็เป็นการตั้งองค์กฐินแล้วก็มีการกวนข้าวที่พร้อมนะส่วนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ก็สิถวายองค์กฐินในมื้อนี้นะคะก็ขอบอกบุญนะคะบอกบุญเป็นสะพานบุญละกันนะคะให้กับสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะคะบุญใหญ่บุญกฐินบุญใหญ่นะคะสามารถเฮ็ดได้หลายหลายวัดหลายหลายที่เลยนะคะสำหรับบุญกฐินรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินได้ที่นะคะสามารถมาทอดมาร่วมกันได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921นะคะณที่ตั้งอยู่ที่ลงเกานี้ได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าสิถ้าบ่สะดวกมานะคะบ่สะดวกมาก็สามารถโอนเข้าบัญชีของธนาคารไทยธนชาตินะคะทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชีนะคะ4242306985 4242306985นะคะนี่คือหมายเลขบัญชีที่สามารถโอนเข้ามาร่วมบุญกฐินของวศ921ประจำปี2569ใดนั่นเองนะคะค่ะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าจาก921กันแล้วนะคะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเพิ่มเติมบ่ว่าสิเป็นพี่สาวตะเบาะนะคะพี่สาวตะเบาะนี่แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาเป็นน้ำตาหล่นเขื่อนที่เขื่อนลำเปล่าเนาะแล้วก็น้ำตาหยดลดฝ้ายผูกแขนนะคะมอมให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะพี่นุ่มผักบุ้งบอนาแรงพ่อปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อยสาวเสดียงป่าแหลมโบแล้วก็ชมรมกล้วยทุกท่านเลยนะคะต่อด้วยของแม่โจโบนะคะสวรรค์ชาวนาของบานเย็นศรีวงศานะคะแล้วก็แม่ประธานนะคะเกิดมาเพื่อฮักอ้ายนะคะแม่ประธานแม่ตะเบาะคุณน่ะนะคะบอกว่าแม่กำลังซักผ้าเด้นะเห็นแดดแล้วอดบ่ได้นะคะฟ้าวซักกันเลยละนะเพื่อจะเอามาตากแดดกันนะคะนะแล้วก็หมอไปให้กับนะหมอไปให้กับนะคะแม่ประธานนี่พี่ผักบุ้งนะคะบอนาแรงพอฝักแห้งนะคะไอ้นุ่มฝักแห้งพอปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อย678บ้านติ้วป้าแลมโบ้เท่าคีดื้อนุ่มบ้านกลางพอข้าวโพดฝักใหญ่บานทาขาวแล้วก็ไอ้นุ่มโซเซว่าสันนะแล้วก็มีพี่สาวตันเดียวนะคะพี่สาวตันเดียวรักร้าวหนาวลมของบรรจบเจริญพรนะคะแล้วก็มีของป้าติ๋วป้าติ๋วนี่ของเพลินพรมแดนนะคะเศรษฐีเงินกีบนะคะเอ้มื้อนี้รู้สึกว่าเพลงเก่าเข้าเนาะ นะเพลงเก่ารู้สึกจะเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยวันเนี้ยนะคะแล้วก็สายสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วล่ะนะคะของคุณยายแต๋วบอกว่าโอ้ยโถจ้าโถบ่ติดจักเทียนนะคะนี่ก็บ่หลายนะคะสายที่11 12นึงครับนะปะผัวว่าจันนะคะของยายแต๋วนะคะปะผัวมอมให้กับยายอ่อนแค้นๆไปเลยว่าจันนะคะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็คือสิได้ปิดท้ายรายการแล้วล่ะกับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานี่นะคะเปิดได้จากเพลงจะตามนั้นเลยส่วนบทเพลงใดเปิดประทานก็ที่ยกยอดไปไว้มืออื่นแล้วกันนะคะสำหรับมือนี้ก็ขอให้ความสุขจงมีแด่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธ

พระมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
10: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
11: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ส่วนสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเพื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเหือเด้อ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียงเอ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเขียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกจังไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยแต่ปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะเวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงขลาขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออก ป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์และสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจินบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจินบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 น.จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสทนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1หรือโทร0345980031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด 24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @taffyfondue หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.สุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
8: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกลางนะครับสองอันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาทละ2ล้านลูกบาทเมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สกน้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่ง ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
12: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02-149-5678นารมนอุดมพรรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณ ปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3 สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กปข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กปข.หรือ LINE กปข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในการที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออาเมาะตะมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอนและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอร์เขตย่างกุ้งมันดาเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-1เซต15-9 และ15-8คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอาจดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
16: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์หันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ถ้าเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับของไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
15: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจักรหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0-4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสาร โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด25-20 25-18 25-14จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3-0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3-2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมสซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2-0เซต6-0และ6-0ตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซียาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0-2เซต6-0และ6-0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3-1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่า

0: ด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราผู้ที่การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด

0: ไอ Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02591-7007ต่อ1412
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือ พัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ปักโดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ขอไ
1: อ้นักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
4: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
2: ขณะนี้ต้องรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์กระเด็นเรดิโอจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
5: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

สวัสดียามบ่ายครับนี่คือช่วงเวลาของรายการชมรมลูกทุ่งนะครับส่งมอบทักทายกันด้วยงานเพลงแรกครับสัมพันธ์รักนักเพลงเสียงจากครูชัยชนะบุญโชตนะครับแล้วก็คุณผ่องศรีวรนุชซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติครับเพราะว่างานเพลงนี้เป็นต้นฉบับนะครับเรื่องของงานเพลงลูกทุ่งที่มีความผูกพันมีความสัมพันธ์กันระหว่างนักร้องผู้ที่ฟังนะครับรวมทั้งดีเจทั้งหลายสวัสดีทักทายท่านอาจารย์พนุรังสีทองครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุจิตเครืออินนะครับสวัสดีพี่คำปัดครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางคุณสุจิตบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกครับส่งไอคอนการ์ตูนที่เป็นรูปการ์ตูนฝนตกนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรายงานสภาพเข้ามาเดี๋ยวไปดูสภาพอากาศล่าสุดกันนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็เริ่มมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและแนวฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมในระยะสั้นได้ครับและบ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับมีภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยจังหวัดตากต่ำสุดอุณหภูมิ 22-25 สูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่แถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับภาคกลางฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 ครับสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดต่ำสุดอุณหภูมิ 22-25 สูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากแถวประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 สูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับแนะนำถามถ่ายงานเพลงเข้ามาสวัสดีคุณสิริภาคล้ายการครับสวัสดีคุณแม้วภูเวียงขอเพลงสาวเมืองฮิสวัสดีท่านอาจารย์พานุรังสีทองนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่อาจจะไม่ได้ทักทายอย่างทั่วถึงก็ขออภัยด้วยครับภาพและเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรแจ้งผลการรับชมรับฟังกันเข้ามาได้ในช่วงเวลานี้ครับ

กำลังใจยังคงถามถ่ายงานเพลงเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับหนึ่งกำลังใจครับจากแม่ประธานครับมอบไปกับปอนาแล้งคุณปิยพงศ์หนุ่มรถปูนหนุ่มข้าวโพดฝักใหญ่พิเศษทุกเสียงทุกสายครับ

านไปเรียบร้อยครับสาวเมืองฮิคุณช่อทิพย์รวงทองคุณนุชดาทาลำไยและคุณแมวภูเวียงครับขอบคุณกำลังใจล่าสุดนะครับจากคุณสรยาตะวันแดงคนสวยที่อยู่ทางหนองสว่างด้วยเหมาทุก

0: รายการชมรมลูกทุ่งโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งหนุ่มเมืองนารายสถานีวิทยุ921นทพ AM 972กิโลเฮิรตซ์ลมเก่าเพชรบูรณ
1: ์13นาฬิกากับอีก29นาทีโดยประมาณครับนี่คือช่วงเวลาของรายการชมรมลูกทุ่งครับโดยผมหนุ่มเมืองนารายอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่13นาฬิกา5นาทีหรือว่าบ่ายโมงนิดๆไปจนถึงบ่าย2โมงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นะครับบ่ายของวันที่29กันยายน2569ครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายนะครับถามถึงงานเพลงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์หลังไมค์วางปุ๊บโทรปั๊บบางสายก็รับไม่ทันครับหันไปทางด้านข้อมูลข่าวสารหันไมค์ทีโทรศัพท์รับปุ๊บหลุดปุ๊บขออภัยด้วยนะครับเอามาดูข่าวสารกันบ้างครับล่าสุดนะครับคุณวราวุฒิได้เตรียมประสานกรมชลประทานเร่งผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่รับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ต่อล่างครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนะครับได้เผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการรับมวลน้ำมหาศาลทางฝั่งตะวันตกและมวลน้ำเหนือที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนโดยเตรียมหารือเร่งด่วนกับกรมชลประทานเพื่อพิจารณาแนวทางการผ่องถ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำเช่นทุ่งสองพี่น้องและทุ่งบางปลาม้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างพร้อมเสนอแนวการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วกว่า 80-90% หรือว่า 80-90% ครับให้รับน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจนายวราวุฒิกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจทำให้เกิดวิกฤตฝนตกหนักสะสมในรูปแบบใหม่โดยยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทาง NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับสวัสดีล่าสุดครับสวัสดีคุณชลอจากจังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีครับ

ผ่านไปเรียบร้อยครับเสียงจากอดีตราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญครับมาต่อกับงานเพลงนี้ติดฝนทั้งปีติดอยู่ตรงไหนเนาะจากทางมิตรเพลงชนแดนครับของานเพลงนี้เข้าสู่รายการครับ

ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีข้อความเตือนมาครับว่าเพลงนี้นั้นติดลิขสิทธิ์ครับต้องขออภัยด้วยนะครับติดฝนทั้งปีครับจริงๆแล้วอยากเปิดทุกเพลงครับแต่ว่ามีข้อจำกัดด้านเพลงลิขสิทธิ์เพลงที่ขอเข้ามาหลายงานเพลงครับ

หนึ่งกำลังใจงานเพลงถามถ่ายเข้ามาครับแคทริยามรสีรอยแผลเป็นครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายผมก็รอลุ้นนะครับว่าผ่านไหมผ่านไหมมันจะติดไหมลิขสิทธิ์อะมันจะติดไหม

นี่คือเสียงของคุณยวนจันเปล่งครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2567ครับขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีครับผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักฝนเดือน6คืนฝนตกไอดินกลิ่นสาวรักเธอจนเซ่อน้ำลงเดือนยี่หมอดูเนื้อคู่ความรักเจ้าขาสงกรานต์บ้านนายิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็อีกหลายงานเพลงครับยังคงอยู่ในความทรงจำแล้วก็ความรู้สึกประทับอกประทับใจครับนี่คืองานเพลงในช่วงของลูกทุ่งย้อนเวลานะครับแต่ว่ามีหนึ่งกำลังใจจากสาวตลาดผักเสียงอดิศร1557นะครับขอฟังงานเพลงของนักร้องเลือดเนื้อชะขายชาวเพชรบูรณ์ 100% สีไพรสาลีวงโหลดใจไว้หน้าจอครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับเซยามแรงครับเซยามแรงก็โทรมาเช่นเดียวกันครับฝากของานเพลงเอาไว้ด้วยทวินดอกฟ้าพนมไพรลูกเพชรเดี๋ยวกำลังหาให้อยู่ครับ

เสียงอดิสรพ่อขุนครับอีกหนึ่งงานเพลงที่ขอมาแม่ประธานบ้านตะเบาะ

ียงจากมนไพรลูกราชบุรีครับศิษย์ครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับฟังเผินๆก็จะเสียงไปคล้ายกับคุณไพรวันลูกเพชรนะครับขอบคุณหนึ่งกำลังใจจากคุณเซยามแรงถามไถ่ก็สู่รายการกิจกรรมล่าสุดจากนักรบสีน้ำเงินครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว12นายครับสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรร่วมทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกุดเลาะนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนต่อไปครับณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเลาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55จังหวัดชัยภูมิครับลากันด้วยเพลงสุดท้ายนะครับขออภัยมิตรเพลงจากบ้านหมากแข้งครับขอฟังงานเพลงคอยพี่ที่ร้านลาบจากดอกฟ้าบันดอนเปิดให้ไม่ทันครับขออภัยลาด้วยเพลงนี้เพลงสุดท้ายจากพี่หนุ่มนาวังหนองบัวลำพูแจ้งผลการรับฟังมาด้วยว่า AM 972กิโลเฮิรตซ์ฟังชัดเจนครับลากันด้วยเพลงนี้ครับโชคดีมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: เราอธิษฐาน
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบุรีกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158มีกฐินเฮา
2: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งตอนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหนาจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
6: ้อว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาพบกันในวันที่26-28 ตุลาคม 2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งธงชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26 ตุลาคม 2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15 กันยายน 2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26-28 ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับแฟนรายการทุกทุกท่านครับมาพบพอกับรายการเบาหน่วงหัวมวลครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์บ่าย2ฮอตบ่าย3ครับทางคลื่นความที่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับผมนมตะวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับและกับผู้ได้ครับมักเพียงใดมวลเพียงใดคือเก่าคือเดิมครับขัดใจผู้เปิดเดบเป็นอย่างดอกฟ้าสัตว์เอา0567087717ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เดียวเท่านั้นเด้อกดผิดผิดตัวเดียวก็สิไปมองอื่นเด้อจดไว้ดีๆจื้อไว้ดีๆก็แล้วกันครับเอาแต่ว่าวันนี้ครับขึ้นต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศกันก่อนเป็นจังไดกันเด้อเอามาเว้าสู่กันฟังรายงานทางสภาพอากาศให้ทางพี่ทางน้องได้รับรู้รับทราบรับฟังกันก่อนกันแล้วกันนะครับเนาะช่วงต้นรายการนี่ล่ะเอามื้อนี้ครับวันที่29ครับกันยายน2569แหลม3ค่ําเดือน10แล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันเอามื้อนี้ครับเพิ่นว่าทางประเทศไทยครับมีฝนแต่ว่าลดลงได้ดอกว่าซั่นครับพอได้หายใจหายคอพอได้ซักผ้าตักผ้ากันจากบึดจากข้าวแต่ก็ยังคงมีตกอยู่ดอกครับตกหนักอยู่บางแห่งโดยเฉพาะทางพุ่นครับด้านตะวันตกของทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนี่แหละจึงได้ก็ขอให้ทางพี่ทางน้องพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกของทางภาคกลางพุ่นแดดและก็ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกครับระวังอันตรายจากทางฝนตกหนักฝนตกสะสมนี่แหละอย่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมซ้ำซากกันอยู่นี่แหละวัสนะเบิ่งแยงกันแก้กันแล้วกันและก็การสัญจรผ่านบริเวณที่มันมีน้ำมันท่วมมันขังเห็นว่าแต่กี้แต่เก่ามันมีถนนครับแต่บ่รู้ว่ามันพัดมันเสาะไปแต่น้ําใดมันซั่นเนาะเห็นว่ามีถนนมองเก่าขับรถบุกน้ําไปปาดครับ คือสิหายไปมิดอิ่มซิมด้วยเนาะให้ระมัดระวังกันแล้วกันครับเห็นว่าเคยผ่านเคยสัญจรพอมีน้ำท่วมน้ำขังครับเฮาบ่รู้เด้บัดนี้เนาะให้ระมัดระวังเพิ่มเติมไปแล้วกันเนาะเอาเหลียวมาเบิ่งทางภาคเหนือกันครับมื้อนี้ทางฝนทางฟ้าก็ยังคงมีก็ยังคงตกกันอยู่ดอกลดลงได้น้อยลงได้ครับทางจังหวัดก็ได้มื้อนี้ก็ 60% ครับทางฝนทางฟ้าสำหรับทางภาคเหนือลงกันอยู่เหลือกันอยู่ทางแม่ฮ่องสอนพุ่นครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและก็ทางจังหวัดตากพุ่นล่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมื้อนี้ 40%ใกล้ๆมอกับทางจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์พุ่นละส่วนทางภาคกลางครับมื้อนี้ 60% ครับอยู่ทางนครสวรรค์อุทัยสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีพุ่นแล้วส่วนทางภาคตะวันออกครับมื้อนี้ 60% บ่สิเป็นทางนครนายกครับปราจีนชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ทางจังหวัดตราดส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมื้อนี้ 60% บ่สิเป็นทางประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะรานะราธิวาสครับและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันมื้อนี้ 60% อยู่ระนองพุ่นแดพังงาและก็ทางภูเก็ตส่วนทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ 60% ของพื้นที่อันนี้ก็เรื่องทางฝนทางฟ้ารายงานทางสภาพอากาศกันครับเนาะก็ยังคงมีตกก็ยังคงมีฝนฟ้ายังคงมีตกกันอยู่จังได๋ก็เบิ่งแยงสุขภาพทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับเอาหันมาใส่ก่อนลำทางผลงานเพลงกันได้ครับฝากกันไว้สั่งกันไว้ครับขึ้นต้นรายการกันมามื้อนี้มีเจ้าของเตน้องมักมีเจ้าของเตน้องรักครับสาวเสียงพินจินตลาพุ่นลาบจากทางคุณยายอ่อนทางห้วยคอยฝากกันไว้สั่งกันไว้ฝากให้ฝากหาครับประจำคือเก่าคือเดิมฝากคักๆไปทางพุ่นครับบ่สิเป็นทางคุณยายแต๋วพุ่นแดแม่ไม้โคกขมิ้นพตาน้ำผึ้งหลังทางคุณแม่จะกีทั้งโกกไว้นวลปลาอ้อยและก็ทางคุณแม่น้องแซมทางปลาสะแขให้ได้เด้อว่าสันครับจากทางคุณยายอ่อนทางห้วยก้อยพุ่นแล้วครับมีเจ้าของแต่น้องรักว่าสันส่วนทางพี่สาวทางตลาดผักกับฟักดาวห่มผ้าทางเขียวสามารถโบแมนเขียวดวงสดใสเด้อ อันนั้นบัวอ่อนซอนเนาะอันนี้ห่มผ้าฟักฟักดาวห่มผ้าครับฟักคักไปทางไอเซผู้ใหม่ไอ้เจคนใหม่เนาะพุ่นละออกพรรษาจะเป็นผู้เก่าเป็นผู้ใหม่ไปตลอดก็คือที่ดีเด้อนะครับเนาะอะไรกระทั่งพุ่นได้ครับป้าสมหวังคุ้มดาราแก้มไฟจมเหนือขอโทษแม่ลูกแพ้ระครับสอนสินชัยเนาะอันนี้ทางป้าสมหวังฝากกันหน่อยฝากให้ฝากหาครับประจำกันครับโบสิเป็นทางคุณย่าน้องอายยายน้องดีมยายน้องแบงแดยายแบมยายเนียบยายเสถียรแม่น้องตูนแม่น้องเดียแม่น้องเค้ก
ลุงลีบ้าชานปูน้องแต่งไทยแม่น้องกระตังแม่ยายกึมพ่อยายกึมยายสาคอนยายบางยายน้อยและกระทังคุณยายหนักครับแม่ครูสมานแม่ครูสาลายตาหุ่มบ้านเดินลุงลีบ้านพร้าวสามมงสิงตาหนุ่มสามร้อยยายปูยายสุพีน้องแฟมสาวนุ่ยบ้านทุ่งยายกล้วยปิ้งและกระทังคณะแม่แม่ชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนครับส่วนทางพี่สาวโสระยามูสองน้องสว่างครับเพลงเก่าเพลงเดิมเพลงเดียวเพื่อนอะไรมวนมวนอยู่สาวทุ่งดอกจันประสันครับทางพี่สาวโสรยาเนาะเอาฟักให้ฟักหาขาประจำให้ก่อนกันแล้วกันครับสำหรับทางสาวโสรยาฟักไปให้ฟักไปหาเพราะว่าที่เป็นทางปูสุมครับย่าสุพรรณย่าเสด็จย่าเพลินย่าบุญเซินคนก่อนและก็ทางคุณแม่บุญแหลงแม่ประธานพี่แด่แม่สายทองวัดทุ่งจันสมุทรครับป้าตาไข่น้ำขังป้าเลมโบแม่สาวเมืองสิงห์ชมรม678บ้านติ้วครับพี่แต๋วอาจารย์สุดตายะประตาบุญชัยน้องเนยทางขอนแก่นอีกท่านหนึ่งกันแล้วกันครับจากทางคุณพี่สาวโสระยาบุตรสองน้องสว่างดั้งเดิมร้อยเอ็ดบ้านจันทุ่งนี่แหละเนาะจวดกันให้สามท่านสามผลงานเพลงจวดกันรถครับ

หาวเรียบร้อยไปครับสามผลงานเพลงมวนหวานครับตามคำฝากตามคำสั่งนี่แหละสาวทุ่งดอกจันครับมาเพลงประจำตัวสาวโสรยาก็ว่าได้เดียวก่อนแต่สาวทุ่งดอกจันนี่แหละว่าสันเนาะสาวโสรยาก็ได้ขอโทษแม่ลูกแพรละครับทางป้าสมหวังฝากดาวห่มผ้าทางพี่สาวทางตลาดผักพุ่นละเพลงเอ๊ะบ่เคยฟังเถื่อนจังหาเคยฟังนี่แหละฟังไปฟังมาก็มวนอยู่คือกันเด้อเนาะเพลงแนวนี้ก็ได้ฟังความหมายมันดอกครับความหมายดีๆเอาเหลือเบิ่งเวลาครับ 14:34 นาทีครับมื้อนี้เอาทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าทางบัตรคนจนเดือนตุลาคมนี่แหละเอามาเล่าสู่กันฟังเด้อว่าซั่นครับได้สิทธิ์อย่างใดผู้ใดได้เด้อผู้ใดบ่ได้เด้อผู้ใดได้ก็ได้ดีใจนำครับผู้ใดบ่ได้ก็บ่เป็นหยังดอกเนาะเอาจากทางกรมบัญชีกลางครับอัปเดตกันเลยครับสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าทางบัตรคนจนเดือนตุลาคม2569นี่แหละผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครับสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าทางแอปเป๋าตังได้รับค่าอะไรบ้างว่าซั่นเนาะอันนี้ก็จากทางนายธนโชคครับรุ่งทิพานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางนี่แหละครับในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเพิ่นก็ได้เปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี่แหละสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตั้งแต่วันที่1ของก่อนวันที่1ตุลาคม2569ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนครับแบบสมาร์ทการ์ดหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งในเดือนตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ดังนี้ครับวันที่1ตุลาคม2569ครับจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและก็สินค้าเดินทางอันนี้บ่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และก็บ่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ประกอบไปด้วยครับ1ก็คือวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา1เดือนตุลาคม2569นั่นล่ะและก็วงเงินส่วนลดค่าการถุงต้มครับ80บาทต่อคนต่อ3เดือนตุลาคมไปฮอดธันวาคม2569และก็วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งครับสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนบ่สิผู้สะดวกทางใดครับสะดวกทางบขส.รถไฟคันเว้าหารถไฟบ้านเฮาบ่มีหรอกเนาะว่าสิมาอยู่ว่าสิมาก็บ่ได้มาแล้วล่ะหรือว่าเพิ่นเลยไปแล้วฮึรถไฟก็ได้แม่กะสินั่งอยู่ดอกครับและกะทางขสมกขสมกนี่ขนส่งมวลชนทางพุ่นกับกรุงเทพมหานครพุ่นละและกะรถไฟรถไฟฟ้า MRT BTS อย่างว่ากันไปและกะรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการและกะในช่วงวันที่20ตุลาคม2569ครับกะสิได้รับเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและก็ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจที่ได้ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนั่นล่ะหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ความเพียรด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักและอย่างไรก็ตามครับหากมีข้อสงสัยฟังบอทันฟันบอชัดฟังบอแจงสามารถครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางคอลเซ็นเตอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345 02109-2345 ครับหรือว่าทางคอลเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางครับ02-270-6400 02-270-6400ในวันเวลาราชการอันนี้เบอร์โทรเด้บ่แม่นว่าได้บอกเลขเด้คันสิบอกก็ยันบ่ถึกว่าซั่นครับผู้บอกอยู่ก็ว่าบ่ไกลบ่มอจักเทื่อว่าซั่นเนาะครับเนาะบ่ไกลบ่มอจักเทื่อลองเบิ่งเนาะครับเนาะงวดนี้จักสิไปอยู่ทางใดเนาะครับทางรางวัลที่1ก็ได้ขอให้คือ2ตัวนี้มันถือก่อนเถอะว่าซั่นครับอย่าสุดฟ้าไปหันใส่รางวัลที่1เถอะว่าซั่นเพิ่นว่าเอา 14:37 นาทีครับหันมาใส่ทางม้วนทางงานกันต่อกันแล้วกันครับทางผลงานเพลงนี่แหละจักทางพูนครับพี่สาวทางปักสาวผักหวานสาวผักหวานนี่ก็โดนโดนเติบแล้วล่ะเนาะครับเนาะโดนแท้นี่ล่ะหรือว่านานนั่นแหละเนาะครับเนาะนานเติบแล้วครับสำหรับสาวผักหวานหรือว่าทางคุณยายกล้วยจีฝากกันไว้ครับกินฮอตตลอดเวลาบ่ใครได้โทรมากันยังคิดฮอตอยู่คือเก่าถึงว่าสิไปทางใดก็ยังคิดฮอตอยู่ทางนี้แล้วว่าซั่นเด้อว่าซั่นเพิ่นว่าฝากหาแฟนรายการให้ได้ฝากหาทั้งพี่ทั้งน้องให้ได้เด้อว่าซั่นครับบ่ได้โทรหากันยังคิดฮอตสุผู้สุคนอยู่คือเก่านั่นแหละสำหรับทางพี่สาวผักหวานหรือว่าทางคุณยายกล้วยจีฝากไปให้ฝากไปหาให้ขาประจำให้แด่ว่าซั่นครับบ่สิเป็นทางพี่สาวบ้านสวนพุ่นล่ะ
สาวบ้านสวนใหญ่บ้านสวนนั่นแหละพี่สาวทางตันเดียวครับและกระทางผู้ช่วยปิยพงศ์และกระทางคุณใหญ่กล้วยปิ้งครับฝากกันไว้เนาะคิดฮอดตลอดเวลาครับส่วนทางพี่สาวทางตันเดียวครับหมอเสียวเล่าครับร็อกเสด็จอยู่ร็อกเสด็จนี่แหละอันนี้ก็ฝากให้ฝากหาขาประจำให้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับพี่สาวทางตันเดียวหรือว่าทางสาวตันเดียวฝากไปหาทางคุณใหญ่กล้วยปิ้งคุณเด็กและก็เมโถครับพี่ลงเผาปลาตัวลงตัวนมนาวังนมผักบุ้งครับใหญ่บ้านสวนทางคุณแม่ยายเนียบครับแล้วก็ทางคุณย่าน้องสปายสาวผักหวานน้องสาวปลาบงพ่อปีพงแม่ตัววิทย์ร้านเสริมสวยเอมมี่อีกท่านหนึ่งก็แล้วกันจากทางพี่สาวทางตันเดียวฝากกันไว้ครับเนาะและก็ทางพูนครับห้วยตูมชนแดนครับเตยหัวงอกยอกสาวครับทางอีพอสมานหงษาทางอีแม่เทียมจันดวงดารานี่แหละฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องทางแฟนรายการให้ทุกท่านทุกคนกันแล้วกันจากทางห้วยตุ่มชนแดนฝากกันไว้ครับเอา3ท่าน3ผลงานเพลงครับบทสาคือเก้าคือเดิมจวดกันรถมวนกันรถครับ

one.

เอาเรียบร้อยไปอีก3ผลงานเพลงมวลหวานครับฝากกันไว้สั่งกันไว้นี่ล่ะเตยหัวงอกยอกสาวครับทางอีพอสมานหงษาจากทางปุ้นครับอีพอทางห้วยตูมชนแดนบุญละฝากกันไว้หมอเสียวเล่าทางพี่สาวทางตันเดียวขีดฮอตตลอดเวลาครับทางพี่สาวผักหวานหรือว่าทางคนใหญ่กว่าจีฝากกันไว้จวดกันให้เรียบร้อยครับ 3,003 ผลงานเพลงมวลๆนั่นแหละเอา 14:51 นาทีครับหันมาใส่ข่าวประชาสัมพันธ์กันจักบึดกันแล้วกันครับจากทางกองบิน46ครับเพิ่นว่าซีทำการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงครับแล้วก็ฝึกทางภาคสนามให้กับทางทหารกองประจำการครับรุ่นปี2568ผัดที่1รุ่นที่รุ่นปี2569ผัดที่1ตามหลักสูตรทหารกองประจำการครับพุทธศักราช2565มุดวิชาที่8ครับฝึกภาคสนามและก็สิฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงครับของศูนย์การทหารอากาศโยธินครับหน่วยบัญชาการอากาศโยธินณสนามบินสักหลงตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับในระหว่างวันที่2ไปจนฮอดวันที่10ตุลาคม2569ไกลๆมอมอนี่ล่ะหลังมือหวยออกว่าสั้นเพิ่นว่าอะแล้วก็เสียสำรองครับระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ดังนั้นเพื่อความป้องกันบ่ให้เกิดอันตรายหรือว่าการแตกตื่นเกิดขึ้นครับขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เรียบรู้รับทราบว่าเพิ่นสิฝึกกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็เอามาแจ้งเอามาเว้าสู่กันฟังครับหลังมือหวยออกนั่นแหละสิมีตุ่มมีตําเด้บ่แม่นว่าเพิ่นได้ฉลองทึกเล็กเด้เพิ่นฝึกกันเด้ว่าซั่นเนาะครับเนาะบ้านได้ทึกเล็กนี่จุดผู้ต่ําๆแท้ว่าซั่นเอ้าคันทึกแท้ก็สิจุดจักหน่อยเนาะครับเนาะเอาหันมาใส่ทางพี่ครับหลวงน้ําแข็งท่าขาวกับทางคุณแม่ประธานฝากกันไว้ปิดท้ายเลยกันจับหมัดใส่จวดให้รถ2ผลงานเพลงเนาะครับเนาะหลวงน้ำแข็งท่าขาวฝากหาแม่ประธานและแกแม่ประธานฝากคืนไปหาทางหลวงน้ำแข็งท่าขาวทางกล้อมน้องกอดนอนประสันและกระทางจูบน้องกอดนอนครับหมัดใส่กันหมัดใส่กันรถประสันทาง2ผลงานเพลงปิดท้ายรายการกันมื้อนี้จากทางลุงทําแข็งท่าขาวและก็ทางคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้ตะบอกพุ่นละฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันมื้อนี้ครับ2ผลงานเพลง2ผลงานเพลงเลยก็แล้วกันเนาะเอาสุดท้ายนี้ก่อนนี้จักกันได้ขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้สุขคนครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: เราอธิษฐาน
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แก่นะครับช่วงนี้ก็มาพบกับรายการกีฬาหน้าฟังมื้อนี้ก็พ่อกันวันอังคารที่29กันยายน2569มื้อนี้ก็ตรงกับแรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับก็มาพ่อกับผมหนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแรงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง056-708-717ครับผมและก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาหน้าฟังจากทางรายการช่วงแรกก็มามวนกันก่อนคือเก่าครับผลงานเพลงแรกกระจักนมอีเลิศนะครับนอนมสันหมอกไปทางพุ่นละปูงาทางหวยไรพุ่นละแล้วกระจักทางสาวอีเลิศคือกันครับไอ้ฮักเจ้าเด้อว่าสันหมอกไปทุกเสียงทุกสายพี่เจนเจนาไม่แล้วก็เจ้าของเองว่าสันขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากทางแม่ลมเก่านะครับแอบรักแอบคิดถึงครับมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษเอาเส้นจอยช่วงแรกอะ3ผลงานเพลงกันสักก่อนครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับช่วงแรก3ผลงานเพลงจากทั้งบ่าวอีเลิศนะครับนอนมแล้วก็จากทั้งสาวอีเลิศคือกันครับอ้ายฮักเจ้าเด้อแล้วก็จากทั้งแม่ลมเก่าครับจบไปตะกี้ครับแอบรักแอบคิดถึงช่วงนี้ก็มาฟังอัปเดตเอเชียนเกมกันจักหน่อยครับสรุปเหรียญเอเชียนเกม2026นะครับวันที่28ก็เมื่อวานนี้นะครับกันยายน69ทัพไทยเก็บเพิ่ม3เหรียญนะครับกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่10กันยายนถึง4ตุลาคม2569ครับการแข่งขันดำเนินเข้าสู่วันที่9ทัพนักกีฬาไทยสามารถเก็บได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงยังคงรั้งอันดับ6ของตารางเหรียญรางวัล นะครับขณะที่ทัพนักกีฬาจีนยังเดินหน้าโกยเหรียญรางวัลชิงหางนานาชาติอย่างต่อเนื่องนะครับเก็บไปได้132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงรวม230เหรียญ นะครับผลงานของนักกีฬาไทยนะครับวันที่28กันยายน2569ครับเหรียญเงินทีมวิ่งผัด4คูณร้อยหญิงเหรียญทองแดงนะครับสุธาสินีเศรษฐบุตรนะครับและอรวรรณภารนังนะครับเทเบิลเทนนิสหญิงคู่นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงครับสุเบศรัตน์อินแสงนะครับขว้างจากหญิงนะครับสรุปเหรียญเอเชียนเกม2026ล่าสุดนะครับอันดับ1จีน132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงรวม230เหรียญ นะครับอันดับ2เป็นญี่ปุ่นเจ้าภาพครับ41เหรียญทอง68เหรียญเงิน63เหรียญทองแดงรวม172เหรียญ นะครับอันดับ3เป็นเกาหลีใต้ครับ21เหรียญทอง26เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงรวม90เหรียญ นะครับอันดับ4เป็นอุซเบกิสถานนะครับ12เหรียญทอง17เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวม42เหรียญอันดับ5เป็นคาซัคสถานครับ9เหรียญทอง13เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงรวม45เหรียญ นะครับอันดับ6เป็นไทยครับ9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม29เหรียญอันดับ7เป็นบาเรน9เหรียญ9เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวม14เหรียญ นะครับอันดับ8เป็นอิหร่านครับ8เหรียญทอง15เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวม32เหรียญ นะครับอันดับ9เป็นเกาหลีเหนือ7เหรียญทอง5เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงรวม17เหรียญ นะครับและอันดับ10ครับมาเลเซีย6เหรียญทอง3เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวม18เหรียญ นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังซุมือนะครับสำหรับเอเชียนเกมมาฟังผลงานเพลงกันต่อดีกว่าครับเพลงต่อไปนี่จากแม่ประธานนะครับเกิดมาเพื่อฮักอ้ายประสันหมอกไปทางพุทธโลกน้ำแข็งทางทาขาวทางนุ่มลมสักแน่ว่าสันแล้วก็จากทางสาวโสระยามูสองน้องสว่างนะครับยิบหน้ามาเข้าฝันว่าสันหมอกไปทางพุทธป่าคายว่าสันแล้วก็จากทางยายอ่อนครับสาวคาเฟ่ละทุ่มมอบไปทางพุทธละแม่น้องแฟมสาวโคกขมิ้นแล้วก็น้าไม้รอว่าสันฟังกันต่ออีก3ผลงานเพลงครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับเสร็จอีก3ผลงานเพลงนะครับเกิดมาเพื่อฮักอ้ายนะครับจากแม่ประธานใหม่ๆตะบอดนะครับแล้วก็จากทางสาวโสระยานะครับยืมนามาเข้าฝันหมอบไปทางป่าใครว่าซั่นแล้วก็จากทางยายอ่อนนะครับสาวคาเฟ่ระทุ่มมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087717ครับผมหาหินหาพ่อจังได๋รับรองหนุ่มน้องค่ายเปิดให้พี่ให้น้องรับฟังแน่นอนครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวสิเปิดไล่ให้บ่เปิดครับมื้อนี้เพลงต่อไปนะครับทิมน้องไว้ตรงนี้ล่ะว่าซั่นจากทางแม่ปอตัวน้อยนะครับมอบไปทางทุกเสียงทุกสายแล้วก็ไอซีแยมแรงนำว่าซั่นอีกเพลงนึงก็จากสาวตลาดพักนะครับคิดถึงเธอมอบไปพุ่นล่ะครับไอซีแยมแรงคือกันโอ้จะเป็นฮอตแล้วก็มอบไปทุกเสียงทุกสายครับอีกเพลงนึงก็จากทางไม่ใช่แหวนนะครับเสียใจเพราะเสียรักนะครับม่วนกันต่อครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงเสียใจเพราะเสียรักนะครับจากทางไม่ใช่แหวนนะครับแล้วก็คิดถึงเธอนะครับจากสาวตลาดผักแล้วก็ทิมน้องไว้ตรงนี้ล่ะนะครับจากแม่ปอตัวน้อยนะครับมอบไปทางหุ่นหลักเป้าคิดดื้อเพราะฉะนั้นสำหรับมื้อนี้ก็เวลาใกล้สิเบิดครับก็ส่งให้อีก2ผลงานเพลงนะครับลำสไลเอนะครับจากทางห้วยโป่งน้ำเนาะแล้วก็ปิดท้ายรายการสายนิ่งสายแน่นนะครับจากทางไม่ใช่แจ๋วนะครับมอบไปทางเจอ่อนห้วยคอยนะครับหน้าไม่รอว่าสันสำหรับทางทาขาวนะครับฮักเจ้าเท่ากับเมียมอบไปทางเมย์ประธานกับเปิดประธานดีๆครับกับนุ่มลมศักดิ์กับขาดเธอขาดใจมอบไปเมย์ประธานคือกันถ้าปากดุกน้ำท่วมกรุงเทพนะครับก็ขอติดกอข้างไว้ละกันไอเซยามแรงนะครับขายแรงแต่งงานมอบไปทางสาวตลาดผักเมย์ประธานนะครับละกันทางบ่าวขี้ดื้อครับรักแท้แค่พี่ชายว่าสั้นเพิ่นฝากนุ่มน้องค่ายมาบอกแม่ประธานนะครับว่าเครียดอย่างน้อโทรไปกับบ่รับว่าสั้นเด้บ่าวคิดดื้อว่าอยากฮู้ว่าเครียดอีหยังว่าสั้นวันที่1ก็สิไปเชียงรายแล้วเด้อว่าสั้นเด้อ่ะสำหรับมื้อนี้ก็นุ่มน้องค่ายก็ขอบคุณพี่น้องแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่หม่องสู่แก่นะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันไหมครับเวลาเก่าเวลาเดิมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: เราอธิษฐาน
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: นะ
1: เพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
2: น่ารักอ่ะเวกวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
1: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
3: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
4: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ

สวัสดีค่ะขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกครอบครัวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการหานพัฒนาซึ่งส่งกระจายเสียงจากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นดิฉันตุ๊กตารสุคนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีสาระความรู้สำหรับการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัยในครอบครัวมาฝากกันพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่จะอยู่กันเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลานี้ค่ะก่อนอื่นเราได้ไปฟังเพลงกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรามารับฟังสาระประโยชน์ดีๆกันต่อค่ะ

สวัสดีครับ EP นี้เรามาคุยกันในเรื่อง25สิ่งที่ทำแล้วคุณจะเติบโตทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้งขยายการเติบโตก้าวหน้าไปหลากหลายด้านจนตลอดชีวิตนะครับตลอดช่วงชีวิตของเราสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าการเติบโตและการพัฒนาตนเองไม่ใช่เป้าหมายที่ควรจะจบลงที่อายุใดอายุหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับในฐานะมนุษย์เรามีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นในการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆของชีวิตเรานับตั้งแต่เวลาที่เราเกิดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตเรานะครับด้วยชุดความคิดที่เราเคยชินจากการถูกสั่งสอนกันมาและความเชื่อส่วนใหญ่ของคนในสังคมนะครับชักนำให้เราเชื่อคล้ายๆกันผู้คนจำนวนมากมักจะรู้สึกว่าคนเราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงจุดหรือเกณฑ์ที่ถูกสังคมได้กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นจบการศึกษาอย่างเป็นทางการเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่งงานหรือแม้แต่ตอนที่เราเกษียณอายุนะครับนี่เป็นกรอบความคิดที่จำกัดซึ่งทำให้คนจำนวนมากหยุดการค้นหาสิ่งใหม่ๆไม่แม้แต่จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเมื่อถึงจุดที่ว่านั้นในชีวิตของตัวเองนะครับจงเชื่อว่าชีวิตคุณไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปไม่ใช่ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ว่าจะต้องเหมือนกันไปหมดนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราแต่ละคนควรจะเป็นมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมการเติบโตด้วยตนเองในชีวิตของคุณต่อไปนี้คือ25สิ่งที่ทำแล้วจะทำให้คุณเติบโตและก้าวหน้าไปตลอดชีวิตนะครับข้อที่1ระบุ why หรือทำไมที่แข็งแกร่งเพียงพอของเรานะครับในแวดวงการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จคำว่า why ศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับ why นะครับที่แปลว่าทำไมคำว่า why หรือทำไมเป็นคำที่สำคัญมากๆที่คุณจะไม่มีมันไม่ได้หากคุณอยากประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตนะครับเมื่อคุณพยายามเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นก้าวหน้าและเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องรู้ให้แน่ชัดว่า why หรือทำไมคุณถึงต้องการทำเช่นนั้นยิ่งคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยากขึ้นเท่าไหร่คุณเองก็ยิ่งต้องมีเหตุผลที่มากและก็มีพลังที่แรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่อคุณพบกับอุปสรรคและคุณต้องการเอาชนะมันเพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่มาจากส่วนตัวหรือมาจากคนรอบข้างจากสถานการณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้การมีเหตุผลที่หนักแน่นลึกซึ้งว่าทำไมคุณจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงนั้นมันสามารถให้แรงจูงใจที่คุณต้องการเพื่อให้คุณทำสิ่งต่อไปที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหา why หรือทำไมของคุณที่มันหนักแน่นพอนะครับข้อ2มีแผนรองรับการตัดสินใจว่าคุณต้องการเติบโตหรือว่าปรับปรุงด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ความจริงที่คุณจะต้องยอมรับก็คือการเพียงแค่บอกตัวเองว่าคุณต้องการทำอะไรเพื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ออกไปค้นหาเป้าหมายของคุณอย่างสุ่ม4สุ่ม5ทำอย่างสเปะสปะนั้นเป็นการกระทำที่เลื่อนลอยและไร้ประโยชน์หลังจากเลือกที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณจะต้องมีแผนอย่างแน่นอนว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นการล้มเหลวในการวางแผนก็มีความหมายเหมือนกับการที่วางแผนให้ตัวเองว่าคุณจะล้มเหลวนั่นเองครับข้อ3ซื่อสัตย์กับตัวเองหากมีสักสิ่งที่คนธรรมดาและคนล้มเหลวทั้งหลายเชี่ยวชาญเหมือนกันนั่นก็คือการหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าทำไมเราจึงไม่ประสบความสำเร็จคนเรามักจะโทษทุกสิ่งยกเว้นตัวเองว่าทำไมเราไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านบวกให้กับชีวิตของเราคุณจะต้องยึดมั่นไว้ว่าเพื่อที่จะเติบโตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคุณจะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยการวิเคราะห์นิสัยและการกระทำของคุณในลักษณะที่มันเป็นกลางคุณสามารถที่จะรู้และยอมรับสิ่งสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาส่วนตัวของคุณจากนั้นคุณก็จะหาทางแก้ไขมันได้ถ้าคุณไม่พยายามรับรู้และยอมรับคุณก็จะมีแต่หาข้อแก้ตัวและคุณจะไม่มีวันแก้นิสัยที่ขัดขวางความสำเร็จของตัวคุณเองได้นะครับข้อ4ลิสต์รายการอุปสรรคของคุณออกมาและเตรียมหาแนวทางแก้ไขวิธีที่แน่นอนที่สุดวิธีหนึ่งในการที่จะหมดกำลังใจระหว่างการแสวงหาการเติบโตของตนเองก็คือการคิดว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นทุกอย่างอย่างที่คุณทราบดีอยู่แล้วว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ดำเนินไปแบบราบรื่นหรือว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือวิธีที่ดีในการจัดการกับความพ่ายแพ้และปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องเผชิญก็คือการคาดเอาไว้ก่อนว่าคุณจะต้องเจอมันอย่างแน่นอนนั่นเองครับเมื่อมีการคาดไว้ล่วงหน้าว่าคุณจะเจออุปสรรคและปัญหาคุณจะได้ไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกหวาดกลัว
ไม่รู้สึกสติแตกเหมือนการถูกซุ่มโจมตีและตื่นระหนกลนลานเมื่อแผนของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณวาดไว้หรือวางไว้นะครับจำไว้ว่าคนสำเร็จทุกคนจะวางแผนให้ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จแต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็จะเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้เช่นกันนะครับข้อ5ตั้งเป้าเติบโตที่ใหญ่กว่าตัวคุณเองเสมอแม้ว่าชื่อตามตัวอักษรของ EP นี้เราจะพูดถึงการเติบโตของตัวคุณเองแต่ว่าบ่อยครั้งที่ความเชื่อมั่นของคุณที่ต้องการในการเปลี่ยนแปลงจริงๆนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองที่เป็นอยู่ณเวลานี้นะครับการโยนผ้ายอมแพ้นั้นง่ายกว่ามากเมื่อคุณพบกับอุปสรรคและรู้สึกว่าคุณต้องต่อสู้เพื่อตัวเองคนเดียวแต่ว่ามันยากขึ้นที่จะทำแบบนั้นเมื่อคุณมีเป้าหมายว่าคุณมีคนอื่นที่คุณจะช่วยได้หรือมีสิ่งสำคัญที่คุณจะทำได้ที่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการเติบโตและการเติบโตของคุณจะช่วยให้คุณมีความสามารถมีพลังมีอำนาจที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณในปัจจุบันได้ดังนั้นจงตั้งเป้าเติบโตให้ใหญ่กว่าตัวเองในปัจจุบันนี้เสมอนะครับข้อ6กำจัดสิ่งรบกวนออกไปจากชีวิตคุณโลกทุกวันนี้มีสิ่งรบกวนที่ไม่หยุดยั้งนะครับมีการแจ้งเตือนสารพัดชนิดมีเสียงรบกวนสารพัดแบบมีข่าวสารขยะที่ดูเหมือนว่าน่าสนใจแต่จริงๆแล้วไม่มีความหมายอะไรต่อชีวิตของเราเลยจำนวนมากมายนะครับและมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายของสังคมและผลประโยชน์ของคนอื่นที่เข้ามาโจมตีรบกวนเราอย่างต่อเนื่องจากทุกมุมตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะครับการพยายามรักษาการโฟกัสในสิ่งที่เราทำและเพิ่มความสนใจลงไปในสิ่งที่เราทำให้ยาวนานขึ้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากขึ้นทุกทีในปัจจุบันนี้วิธีที่ดีในการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในทุกความพยายามก็คือการกระจัดสิ่งรบกวนออกไปให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นการจัดสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทำงานและปิดกั้นสิ่งรบกวนทุกอย่างเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับตารางประจำวันของคุณต่อสู้กับตัวเองและสภาพแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้สิ่งใดมารบกวนการทำงานแต่ละอย่างของคุณในแต่ละวันนะครับข้อที่7ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่ใช่มีคำพูดและวลีมากมายที่อธิบายว่าเรานั้นเป็นค่าเฉลี่ยหรือผลรวมของคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดความคิดนี้มีน้ำหนักมากและก็มีเหตุผลมากจริงๆนะครับหากคุณพยายามที่จะเติบโตและปรับปรุงตัวเองในฐานะมนุษย์ที่มีคุณภาพคนหนึ่งแต่ว่าคนที่แวดล้อมอยู่รอบตัวคุณกลับไม่มีใครยึดถือหรือปฏิบัติตามคุณสมบัติใดๆที่คุณต้องการสำหรับตัวคุณเองนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังสร้างโชคร้ายให้ตัวเองนะครับจำไว้เสมอว่าคุณต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เคยผ่านกระบวนการแห่งความก้าวหน้าและทำสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จและหรือคนที่พยายามมุ่งมั่นอย่างจริงใจที่จะทำเช่นนั้นมาก่อนแล้วเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้คุณเป็นพลังให้คุณนะครับคุณถึงจะมีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้นข้อ8อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือพวกเราบางคนถูกสอนมาอย่างผิดๆว่าการขอความช่วยเหลือเป็นเหมือนการแสดงความพ่ายแพ้หรือแสดงความอ่อนแอในตัวเราหรือไม่ก็เป็นการเสียศักดิ์ศรีหากต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะครับดังนั้นจึงมักจะเป็นธรรมชาติที่ผู้คนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแม้จะรู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นไม่มีกำลังความสามารถหรือยังไม่พร้อมที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองทั้งหมดกลไกการป้องกันตัวเองที่เกิดจากความเยื่อหยิ่งของเราเองนี้อาจส่งผลเสียต่อเราได้นะครับจะมีหลายสถานการณ์ในชีวิตของคุณที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้มากกว่าตัวคุณเองหรือว่าพวกเขาผ่านการทำกระบวนการลองผิดลองถูกที่ใช้เวลานานและทำได้สำเร็จมาก่อนแล้วอย่าเสียเวลาและพลังงานอันมีค่าโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อคุณต้องการนะครับข้อ9เอาชนะความขุ่นมัวที่เกิดจากความคิดเห็นของคนอื่นผู้คนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบคนที่พวกเขารู้สึกว่าทำได้ดีกว่าหรือพยายามทำดีกว่าตนเองซึ่งโดยปกติแล้วพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ในทุกๆเรื่องแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่ถนัดเลยหรือว่าแม้แต่พวกเขาเองก็ทำมันออกมาไม่ได้เรื่องมาก่อนหน้านี้นะครับเมื่อคุณพยายามที่จะเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จคนบางคนจะสังเกตเห็นหลังจากนั้นคุณจะเริ่มได้รับคำวิจารณ์และความคิดเห็นเชิงลบจากคนเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นให้ระลึกไว้เสมอว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คำพูดเลื่อนลอยเหล่านี้จะไม่สะท้อนถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำให้คุณเติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จไม่ต้องไปสนใจมันนะครับข้อ10สร้างแรงจูงใจจากภายในไม่มีใครเถียงได้กับข้อเท็จจริงที่ว่าการรักษาแรงจูงใจที่แรงกล้านั้น
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเมื่อใครสักคนพยายามทำสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่งให้สำเร็จในขณะที่แรงจูงใจนั้นมีหลายรูปแบบนะครับและผู้คนต่างดึงพลังนี้มาจากแหล่งต่างๆมากมายที่แทบไม่ซ้ำกันนะครับแต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ไว้ก็คือความสามารถในการกระตุ้นตัวเองนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะไขประตูไปสู่ความสำเร็จเมื่อคุณอาศัยแรงกระตุ้นจากคนอื่นในรูปแบบของการสนับสนุนคำชมหรือการให้กำลังใจคุณอาจจะปล่อยตัวเองให้อ่อนแอเพราะคุณจะต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องขาดไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถึงเวลาหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาให้สิ่งเหล่านั้นกับคุณไม่ได้อีกแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณสามารถหาหรือสร้างแรงจูงใจจากภายในตัวคุณเองได้โดยตรงคุณก็ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดจากภายนอกเพื่อให้คุณได้ไปต่อและประสบความสำเร็จดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างแรงจูงใจจากภายในตัวคุณเองได้นะครับข้อ11วัดความก้าวหน้าของคุณอย่างเป็นกลางข้อนี้คล้ายกับความสำคัญของการมีแผนนะครับความสำคัญในการติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างเป็นกลางต่อสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จก็คือกุญแจสำคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าคุณเข้าใกล้มากขึ้นหรือทำได้ดีมากแต่ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรส่วนหนึ่งของการวางแผนของคุณนะครับจะต้องรวมถึงการสร้างขั้นตอนที่เป็นกลางแล้วก็วัดผลได้จริงอย่างมีหลักการและเหตุผลวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้ความคิดเห็นเข้าข้างตัวเองและอคติเล็ดลอดเข้ามานอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันไม่ให้ตัวเองย่อหย่อนและก็ติดประมาทจนเกินไปนะครับข้อ12มุ่งเน้นไปที่ความเป็นมนุษย์แม้ว่าคุณอาจจะระบุหรือตั้งเป้าหมายที่เจาะจงในชีวิตของคุณนะครับซึ่งคุณต้องการมุ่งเน้นที่การปรับปรุงและเติบโตในด้านต่างๆทางวัตถุแต่จำไว้ว่าชีวิตคุณยังมีอะไรมากกว่าด้านวัตถุอีกมากเพื่อที่จะเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงการดูแลทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในของคุณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งนี้หมายความว่าเราทุกคนใช้ชีวิตแบบที่เกี่ยวข้องกันทั้งด้านสุขภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณนะครับประเด็นก็คือคุณต้องดูแลร่างกายและจิตใจของคุณไปในเวลาเดียวกันในขณะที่คุณมุ่งมั่นที่จะเติบโตทางด้านการเงินและหน้าที่การงานคุณอาจจะต้องทำงานหนักและอุทิศเวลามากแต่คุณต้องไม่ลืมที่จะรักษาและทนุถนอมความรักและความผูกพันของคนที่คุณรักและพวกเขาก็รักคุณในเวลาเดียวกันด้วยอย่างเช่นคู่ชีวิตของคุณลูกของคุณพ่อแม่ของคุณเป็นต้นนะครับข้อ13หลีกเลี่ยงการมองหาทางลัดเพื่อที่จะเติบโตมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการใช้เวลาและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการย่นระยะโดยการใช้ทางลัดในความปรารถนาของคุณที่จะเติบโตและปรับปรุงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับจะมีโอกาสมากมายที่เราจะข้ามขั้นตอนบางอย่างหรือทำการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณเกือบเท่าๆกันในอนาคตอย่ามองหาหรือเลือกตัวเลือกเพียงเพราะว่ามันง่ายกว่าโดยไม่คำนึงถึงเวลาหรือพลังงานที่ต้องใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีหรือแนวทางที่คุณเลือกนั้นได้สร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงและสร้างความเชี่ยวชาญให้กับคุณอย่างถูกต้องทางลัดอะไรก็ตามที่ดูราบเรียบสวยงามและรวดเร็วเกินไปมักจะไม่สร้างความยั่งยืนอะไรนอกจากทำลายความสำเร็จโดยรวมของคุณเพียงเพื่อความสะดวกสบายในระยะสั้นอย่างเช่นคุณไม่ควรใช้วิธีหาเงินจากการพนันเพื่อสร้างความร่ำรวยหรือการสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมเพื่อให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นต้นนั่นคือทางลัดที่จะทำลายตัวคุณเองในอนาคตนะครับข้อ14มองเห็นอีกด้านหนึ่งของความทุกข์ยากความสามารถที่คนประสบความสำเร็จมักจะมีเหมือนกันก็คือสามารถมองเห็นและรักษาภาพในใจที่ชัดเจนของเป้าหมายได้แม้ว่าตัวเขาจะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากและความลำบากก็ตามเมื่อคนอื่นๆรอบตัวยอมแพ้ต่อความลำบากในการต่อสู้ในช่วงเวลานั้นและตัดสินใจล้มเลิกคนที่เติบโตและสำเร็จจะรู้เสมอว่ารางวัลที่ได้รับจากอีกด้านหนึ่งของความลำบากนั้นคุ้มค่าเสมอในชีวิตของคุณเองคุณต้องรับมือกับความทุกข์ยากนั้นแน่นอนอยู่แล้วหากคุณพยายามทำสิ่งที่ยากและมีคุณค่ามากให้สำเร็จความสามารถในการมองเห็นตัวเองได้รับชัยชนะในอีกด้านหนึ่งของสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบันเป็นคุณสมบัติหลักที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนที่มักจะทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับข้อ15อดทนกับตัวเองให้มากพอสัจธรรมของการเติบโตและความสำเร็จก็คือแบบฉาบฉวยนั้นมักจะทำได้ง่ายแบบยั่งยืนและมีความหมายนั้นมักจะต้องใช้ความอดทนมีบางสิ่งที่คุณเร่งรีบไม่ได้หรือไม่ควรเร่งรีบขึ้นอยู่กับลักษณะของเป้าหมายหรือพื้นที่ในชีวิตของคุณที่คุณต้องการเติบโตบางครั้งคุณจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติ
เพื่อไปให้ถึงจุดที่สำเร็จมากกว่าคนปกติเหล่านั้นนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองรีบร้อนเกินไปโดยไม่จำเป็นหรือรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเท่าที่ควรให้ตัวเองมีความอดทนเพียงแค่พยายามทำให้ดีที่สุดในทีละก้าวด้วยการมุ่งเน้นไปที่แต่ละแง่มุมของกระบวนการความสำเร็จของคุณและอดทนทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกและแน่นอนมันจะกลายเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนข้อ16ต้องเข้าใจว่าชีวิตคือการเดินทางระยะสั้นเพียงครั้งเดียวจงมีความสุขกับปัจจุบันเสมอจากหัวข้อที่แล้วการอดทนกับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างระหว่างความอดทนและความสุขความอิ่มเอมใจที่เราจะต้องมีในแต่ละวันแม้ว่าจะยังไม่บรรลุเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่ความลับอะไรที่เราทุกคนจะรู้ว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นและเราทุกคนมีเวลาจำกัดในการเป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นและบรรลุเป้าหมายของเราอย่าใช้ชีวิตโดยมุ่งหวังว่าฉันจะมีความสุขเมื่อฉันสำเร็จเป้าหมายนั้นเสมอไปนะครับถ้าคุณหวังว่าจะให้ทุกอย่างสำเร็จดังใจก่อนแล้วค่อยมีความสุขเวลานั้นอาจจะมาไม่ถึงเลยคุณจะไม่มีวันมีความสุขเพราะความสุขจะอยู่ที่อื่นตลอดดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการเติบโตไปถึงไหนมีเป้าหมายอะไรขอให้มีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวกับคนที่คุณรักกับคนที่รักคุณตลอดเส้นทางการที่คุณจะคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะเติบโตและประสบความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมและคิดได้นะครับแต่อย่าคิดเป็นอันขาดว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีความสุขจงมีความสุขเดี๋ยวนี้มีความสุขทันทีข้อ17หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบสิ่งที่พบได้บ่อยและเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่พวกเราหลายคนทำกันนะครับก็คือการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นๆเราตัดสินโดยตรงว่าชีวิตของเราดีเพียงใดเราประสบความสำเร็จเพียงใดหรืออัตราความก้าวหน้าของเราเป็นอย่างไรโดยพิจารณาจากวิธีที่เราเห็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือคนอื่นๆในสังคมทั้งใกล้ตัวและไกลตัวทำได้เมื่อเราสังเกตคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เทียบเคียงได้กับตัวของเราที่ดูเหมือนพวกเขาจะทำได้ดีกว่าเราถ้าเราเป็นพวกใจอ่อนเผลอใจง่ายเราจะกลับมามองตัวเองในแง่ร้ายทันทีหากคุณพบว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่นะครับให้หยุดไม่ว่าคุณจะสังเกตเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตคนอื่นมีปัจจัยหลายอย่างที่อยู่เบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้และจะไม่มีวันรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นอย่างไรหรือว่าพวกเขาต้องเจอกับอะไรมาบ้างเราต่างเดินทางด้วยจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันเรามีทรัพยากรที่แตกต่างกันและมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใครมั่นใจได้เลยว่าตราบใดที่คุณยังทำดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอสิ่งต่างๆของคุณก็จะดีขึ้นเองครับข้อ18มุ่งเน้นและมีความสุขกับกระบวนการสู่ความสำเร็จใครๆก็ชอบผลงานที่เสร็จสมบูรณ์รางวัลรออยู่อีกฝั่งของเส้นชัยแต่กว่าจะถึงจุดนั้นอุปสรรคจะมีมากมายและมีขั้นตอนมากมายที่ต้องทำเพื่อให้เราได้รับรางวัลนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจะมีความสุขในระหว่างกระบวนการสู่ความสำเร็จไม่ใช่ต้องรอให้สำเร็จก่อนแล้วจึงจะมีความสุขหากคุณยอมอยู่กับความยากลำบากและความรู้สึกไม่สบายเป็นเวลายาวนานเพื่อความสำเร็จในภายหลังคุณจะต้องมีความอดทนทางจิตใจอย่างมากที่จะทำสิ่งนั้นวิธีที่ง่ายกว่าในการบรรลุเป้าหมายที่ยากก็คือการเรียนรู้ที่จะรักทุกขั้นตอนของกระบวนการที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายสุดท้ายนั้นอย่ามองว่าการทำงานหนักและเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ไปเป็นการลงโทษที่คุณจะต้องกัดฟันและก็รับมือกับมันนะครับแต่ให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงว่าคุณเก่งและดีพอที่จะไปสู่การรับรางวัลในอนาคตนะครับข้อ19ทำเพราะอยากทำจากใจจริงไม่ใช่ทำเพราะต้องการให้ใครชื่นชมในยุคของโซเชียลมีเดียเหตุใดจึงดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือการพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตนั้นจะผิดขั้นตอนหากว่าพวกเขาไม่แจ้งให้คนทุกคนในโซเชียลทราบเสียก่อนพูดตามตรงก็คือคนจำนวนมากทุ่มเทพลังงานและเวลาไปกับการได้รับยอดไลค์และความคิดเห็นที่คนพิมพ์เข้ามาชื่นชมพวกเขามากกว่าที่พวกเขาจะทำสิ่งนั้นในชีวิตจริงอย่าเป็นคนประเภทนี้หากคุณต้องการพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือการพัฒนาชีวิตที่คุณกำลังพยายามทำบนโซเชียลมีเดียนั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณเป็นสิ่งที่ทำได้แต่สาระสำคัญก็คือขอให้จริงใจกับตัวเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานจริงๆที่คุณทำเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีใครเห็นนั้นมากเกินกว่าเวลาที่คุณใช้บนแป้นพิมพ์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานที่คุณกำลังทำอยู่ท้ายที่สุดแล้วเรากำลังพูดถึงการเติบโตจริงๆของตัวเราเองที่มันจะยั่งยืนในตัวของเราเองและเป็นสิ่งที่เราต้องทำจริงๆไม่ใช่การแสดงเพื่อการรับรู้ของสาธารณชนว่าคุณกำลังเติบโตนะครับ
ข้อ20หลีกเลี่ยงความพึงพอใจเฉพาะหน้าในขณะที่คุณทำงานเพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะมนุษย์คุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเล็กน้อยในเส้นทางสู่เป้าหมายใหญ่ของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตของคุณจะค่อยๆเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกดีมากและคุณควรจะภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามมีข้อแม้อย่างหนึ่งที่คุณจะต้องระวังบางครั้งเรามักจะรู้สึกอิ่มเอมใจหลังจากค่อยๆประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอความอิ่มเอมใจนี้ถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีนะครับมันสามารถทำให้เราหยุดอยู่กับที่และหยุดความพยายามที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่เรากำหนดไว้ในตอนแรกนะครับมีคำกล่าวที่ว่าความดีเป็นศัตรูของคนผู้ยิ่งใหญ่อย่าปล่อยให้ตัวเองเฉื่อยชาเมื่อคุณพบสิ่งดีๆที่ระดับเริ่มต้นในชีวิตอย่ามัวแต่กระยิมยิ้มย่องกับมันจนกระทั่งหยุดพยายามไปให้ถึงความยอดเยี่ยมที่คุณเคยตั้งใจไว้นะครับข้อ21ไม่ยกย่องสรรเสริญตัวเองหรือว่ารู้สึกล้มเหลวจากการขาดคนยกย่องคล้ายกับความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจภายในของตัวคุณเองและไม่ใส่ใจกับความคิดเห็นเชิงลบของคนอื่นการปล่อยให้ความคิดเห็นเชิงยกย่องตัวเองเข้ามาในหัวของคุณอาจจะเป็นจุดบอดของความสำเร็จได้เช่นกันนะครับในฐานะมนุษย์ถ้าเราไม่ควบคุมจิตใจของเราให้ดีสิ่งนี้สามารถต้านทานได้ยากเป็นพิเศษก็คือการรู้สึกดีเมื่อคนอื่นยกย่องเราและบอกเราว่าเราเก่งมากหรือว่าเราสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือขอให้แน่ใจได้เลยว่าในช่วงเวลาที่คุณเริ่มเชื่อในโฆษณาชวนเชื่อของตัวเองก็คือช่วงเวลาที่คุณจะต้องเสี่ยงกับการคิดว่าคุณได้ทำตัวให้กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วแน่นอนว่าคุณควรยินดีและขอบคุณเมื่อมีคนยกย่องคุณแต่จงรักษาระดับไว้ให้พอเหมาะอย่าปล่อยให้สิ่งนี้กลายเป็นความเย่อหยิ่งทนงตนนะครับและในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณประสบกับช่วงเวลาที่ตกต่ำซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อความสำเร็จดูเหมือนจะไม่มาหาคุณและคุณหาคำยกย่องชื่นชมจากคนอื่นได้ยากสิ่งสำคัญที่สุดของช่วงเวลานี้ก็คือคุณไม่ต้องพึ่งพาคำยกย่องสรรเสริญจากคนอื่นเท่านั้นเพื่อผลักดันคุณไปข้างหน้าจำไว้ว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้เพื่อตัวเองคุณรับผิดชอบชีวิตของคุณเอง 100% ข้อ22การสร้างความเติบโตและความสำเร็จให้ตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแสวงหาการเติบโตให้ตัวเองและการพัฒนาตัวเองก็คือการทำเช่นนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวในทางใดทางหนึ่งบางครั้งคนเราจำนวนมากคิดว่าการลงทุนเวลาและพลังงานในระดับสูงเพื่อความสำเร็จและผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นการแสดงถึงการขาดความห่วงใยต่อผู้อื่นและเห็นแก่ตัวความจริงที่เป็นสิ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงก็คือคุณต้องเข้าใจข้อเท็จจริงที่ว่าขอบเขตและระดับที่คุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ต้องไม่มากกว่าสิ่งที่คุณมีให้คุณไม่สามารถให้สิ่งที่คุณไม่มีจากที่กล่าวมาแปลว่ายิ่งคุณยิ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีผลดีให้ผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางด้านกายภาพการบริจาคเงินอิทธิพลเวลายิ่งคุณมีความสุขกับความสำเร็จเป็นการส่วนตัวของคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสามารถให้คนอื่นได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้นการปรับปรุงตนเองให้เติบโตมีศักยภาพจะเป็นการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงยิ่งคุณสำเร็จมากคุณก็ยิ่งช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้คนได้มากนั่นไม่ใช่การเห็นแก่ตัวข้อ23

ล่อลวงใจของความสุขหรือรางวัลที่จะได้ทันทีโดยหวังว่าจะได้รับรางวัลที่มีคุณค่าและยั่งยืนระยะยาวในภายหลังความพึงพอใจที่ล่าช้าเป็นคำศัพท์และกรอบความคิดที่คุณจะต้องทำความคุ้นเคยหากคุณต้องการใช้ศักยภาพสูงสุดในสิ่งที่คุณทำอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งที่แค่พอใช้ได้ที่หาได้ง่ายซึ่งจะล่อลวงคุณฝึกตัวเองให้เป็นคนฝืนแนวโน้มตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายยอมที่จะเสียสละความสุขและความสบายบางอย่างณเวลานี้และแล้วณจุดที่คุณยืนรับรางวัลอยู่หลังเส้นชัยคุณจะหันกลับมามองที่จุดเริ่มต้นคุณจะขอบคุณตัวเองและยินดีที่คุณได้ทำเช่นนั้นไปข้อ24การทำตัวเองให้เติบโตนั้นเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แฟชั่นเมื่อพูดถึงการปรับปรุงตนเองคนจำนวนมากมองว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมหรือนิสัยระยะสั้นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็สามารถทิ้งหรือเลิกได้เมื่อคิดว่าตัวเองไปถึงเป้าหมายแล้วคล้ายๆกับสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดในรูปแบบของการลดน้ำหนักตามแฟชั่นหรือลดน้ำหนักเพื่อใส่ชุดสวยไปงานแต่งงานของเพื่อนสนิทการเป็นสมาชิกโรงยิมแบบเดือนต่อเดือนและในโฆษณาที่ประกาศว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้เวลา30วันในการสร้างกล้ามท้องซิกแพคนะครับหากคุณต้องการที่จะเติบโตและพัฒนาชีวิตของคุณอย่างแท้จริงคุณต้องมองว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนั้นเป็นรูปแบบประจำวันของการใช้ชีวิตไม่ใช่เป็นแฟชั่นชั่วครั้งชั่วคราวความคิดตามแฟชั่นไม่เพียงแต่จะขาดความเชื่อมั่นที่จำเป็นในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแม้ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายแล้วก็ตามคุณจะกลับไปเป็นตัวตนเดิมของคุณทันทีหากคุณหยุดทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นนะครับดูเหมือนว่าทุกคนจะต้องการการแก้ไขอะไรๆแบบด่วนต้องการวิธีการรักษาแบบครอบจักรวาลหรือต้องการแค่ปุ่มง่ายๆที่พวกเขาสามารถกดได้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการในทันทีแต่ชีวิตคนเราไม่ได้ดำเนินไปแบบนี้นะครับถ้าคุณต้องการจะเติบโตในฐานะมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งคุณต้องอยู่กับนิสัยการปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาในระยะยาวข้อ25ช่วยคนต่อไปให้เติบโตเหมือนคุณคำแนะนำสุดท้ายนี้คือการเติบโตที่แท้จริงทางจิตวิญญาณที่ประเมินค่าไม่ได้หากคุณโชคดีที่ได้ไปถึงจุดในชีวิตที่คุณใฝ่ฝันการกระทำต่อไปของคุณก็คือการภูมิใจในตัวเองและรู้สึกถึงการเติมเต็มให้กับสิ่งที่คุณทำสำเร็จหลังจากนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำต่อไปก็คือหันกลับมาและยื่นมือช่วยเหลือผู้คนที่พยายามไปถึงยอดเขาเดียวกับที่คุณได้ขึ้นไปแล้วนักปราชญ์เคยกล่าวว่าชีวิตของเรามีความสำคัญเท่ากับผลกระทบที่เรามีต่อผู้อื่นเท่านั้นหากคุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คุณควรจะได้รับความชื่นชมในทันทีและผู้คนจะมองคุณเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังว่าสักวันพวกเขาจะสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้เหมือนคุณอย่าลืมว่าคุณมาจากไหนจำไว้เสมอว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อตอนที่คุณเคยยืนอยู่ที่ด้านล่างของภูเขาและมองขึ้นไปบนทางที่ยาวและยากลำบากที่รอคุณอยู่ด้านบนเป็นไปได้มากว่าคนที่เอาชนะคุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดก่อนคุณนั้นเป็นแหล่งสร้างแรงจูงใจของคุณไม่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามทีนี้ก็เป็นทีของคุณที่จะเป็นอย่างนั้นบ้างสำหรับคนอื่นช่วยคนต่อไปให้สำเร็จเหมือนคุณนั่นคือหนึ่งในความหมายที่แท้จริงของคำว่าเติบโตขอให้ทุกคนเติบโตและก้าวหน้าทุกด้านตลอดชีวิตตลอดไปนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้สามารถให้กำลังใจได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องหรือร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณและสวัสดี

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการคลินิกครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นกับดิฉันตุ๊กตารสคนสุดท้ายนี้อยากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเด้อนี่แหละเจอกันแบบฝนแบบเปียกๆชื้นๆแฉะๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยที่เดิมนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยคลื่นก็ยังเป็นคลื่นเดิมนะครับ FM 99 MHz AM 972 kHz นี่แหละฟังกันได้7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวดำเนินรายการโดยโกขาววันละ1ชั่วโมง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนาะเรื่องราวข่าวสารต่างๆนานาดีๆเอามาพูดมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเส้นทางกิจกรรมชีวิตหรือเส้นทางชีวิตในสิ่งที่ดูแล้วเป็นประโยชน์ก็เอามาพูดมาคุยให้ฟังเรื่องเก่าๆนะก็ถือว่าเอามาทบทวนใหม่เรื่องใหม่ๆก็ถือว่าเอามาแจ้งให้ทราบแนวนี้แหละนะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีในเรื่องราวของสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอะไรต่างๆนั่นนะเนาะเอามาพูดมาคุยให้ฟังกันทุกวันเลยพ่อแม่พี่น้องที่นะครับเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยขนาดไหนก็ประยุกต์ใช้เอาเนาะหรือไม่ก็ใช้โดยตรงก็ว่ากันไปนี่คือเนื้อหาสาระอรรถรสของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับ1ชั่วโมงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพลงอย่างน้อยก็5เพลงแล้วว่ากันอย่างนั้นอากาศส่งกำลังใจเข้ากรุงเทพกันสักหน่อยนะแล้วน้ำบางพื้นที่ก็เริ่มลดแล้วแต่บางพื้นที่ยังทรงตัวอยู่ชุมชนคลองจันทร์แถวมีนบุรีนะโหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไว้ชั้นในแหลนยังน้ำเข้าอ่ะคิดดูอ้างใหญ่ขนาดนั้นทุลักทุเลกันเลยห้องน้ำห้องท่าจะใช้กันยังไงสิงสาราสัตว์หนีน้ำหนีท่าขึ้นไปอยู่บนที่หลับที่นอนนะงูตะโกงตะขาบลงในน้ำเจอปลิงอีกต่างหากโอไม่ใช่ปลิงธรรมดาปลิงเล็กไม่มีมีแต่ปลิงควายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอสมควรทุลักทุเลเนาะก็คือกลายเป็นว่านั่นคือธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะเราไปห้ามมันได้ว่าอย่าลงมาแนวนี้เด้อฝนแต่กรมอุตุนิยมวิทยาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็เตือนกันอยู่เนาะแต่จะให้สูบน้ำออกไปทิ้งกรณีออกทิ้งทะเลมันก็ไม่ได้แล้วดำน้ำมันเสมอกันนะยากอยู่เพราะฉะนั้นต้องตั้งรับให้ดีเกี่ยวกับเรื่องราวของถ้าเจออย่างนี้แล้วต้องปรับตัวยังไงเนี่ยบอกแล้วว่าเรื่องของการตั้งรับในชีวิตเนี่ยเราประมาทไม่ได้เราจะมีแต่สุขไม่ได้เราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขให้ได้ในชีวิตของเราเนี่ยนะครับต้องฝึกไว้บ้างตัวนี้เห็นไหมสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอยู่บนตรงบนตึกคิดว่าจะสะดวกสบายเอาอาหารการกินก็ไม่มีก็เลยกลายเป็นว่านุ่นเรียกร้องหาอาหารกันตีสามครึ่งเรือเข้าไปยังถามหาอาหารอยู่เลยนะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่ธรรมดาประมาทไม่ได้เลยในเรื่องของธรรมชาติเนาะก็ส่งกำลังใจกันไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับเพชรบูรณ์บ้านเราก็ยังมีฟ้ามีฝนอยู่นะมีลมกันโชกแรงนะครับแล้วก็มีในเรื่องราวของกรณีฟ้าแวบลงด้วยอันตรายอยู่เหมือนกันนะผ่าเราเปรี้ยงได้แล้วยุ่งเลยผ่าส่วนมากจะมีเป้าหมายต่างหากนะครับเพราะเป็นสื่อล่อฟ้าส่วนมากก็นั่นแหละลงไปก็เห็นร่องรอยแหละใส่ต้นไม้ก็ขาดครึ่งก็มีฉีกก็มีเจอผู้คนก็หงายท้องหงายไส้สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเราดูกันดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติฟ้าฝนเนี่ยแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีในเขตกรุงเทพไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้าไปเนาะในการไปทำธุระเพราะว่ามันน้ำโอ้โหค่อนข้างเป็นวงกว้างอ่ะ 80% ของพื้นที่แล้วนะวะในเขตของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะครับตอนนี้ทะเลอย่าพึ่งไป 100% ตอนนี้โทรไปหาญาตินักท่องเที่ยวยกเลิกทุกทีมที่จะไปเที่ยวตามเกาะตามเก่งในเขตของหลายต่อหลายจังหวัดนะครับเนาะนั่นคือฝั่งอ่าวไทยอันดามันก็ไม่เบานะช่วงนี้มรสุมข้าวฝนหนักนะไม่โอเคเท่าที่ควรในเรื่องของตรงนั้นก็เลยเอามาพูดมาคุยแจ้งพ่อแม่พี่น้องทราบกันเนาะ

เดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องลองให้รางวัลชีวิตสักหน่อยดินะแต่ถ้าไปก็ถ้าไปเที่ยวก็คือเที่ยวจริงๆเนาะบางทีเราก็ผ่อนคลายในทิศทางของเห็นโลกสวยงามบ้านมงบ้านเมืองสถานที่ต่างๆนานาสวยงามแต่ถ้าไปเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะไปดูสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วมาใช้ในตัวเราเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีไม่ต้องอื่นหรอกโกขาวไม่เคยไปเลยนะตอนแรกนะก้าวไปกรุงเทพไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นห้างเหมือนทั่วไปศึกษาในเรื่องราวของการขึ้นรถไฟฟงไฟฟ้าต้องหยอดเหรียญยังไงต้องลงใต้ดินยังไงเวลาลงทำยังไงจะขึ้นสถานีไหนลงสถานีไหนทำยังไงเรียนรู้พอสมควรแต่ที่ไม่เคยเห็นในเรื่องของการกินการอยู่เข้าไปที่ตลาดไทยเข้าไปที่ตลาดสี่มุมเมืองพ่อแม่พี่น้องเออแตงโมก็ส่วนแตงโมกองพันเนินเทินทึกส่งไปทั่วประเทศทุโรงทุเรียนหัวหงหอมหัวกระเทียมพืชผักมีทุกอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเอามาใช้กินใช้อยู่กันเป็นล็อกๆเลยเป็นโซนๆเลยพ่อแม่พี่น้องเออมันมีการระบายออกไปทั่วประเทศทุกภาคเนาะเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าผักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสี่มุมเมืองตลาดไทยไม่ค้าผักอย่างเดียวนะค้าผลไม้รากไม้อีกต่างหากหน่อไม้ปี๊บนะจะซื้อหน่อไม้ปี๊บไปตรงไหนขายแต่หน่อไม้ปี๊บไม่ปนกันตรงไหนเลยนะจะไปซื้อในเรื่องของหัวคาไปเลยจุดที่เขาขายคาเนี่ยใครจะไปซื้อในเรื่องของกรณีก้านทูนไปเลยจุดที่เขาขายทูนถ้าไปขายสระพงนี่ไม่เจอหรือจารุณีอย่างเงี้ยนะต้องไปที่ทุนนะครับถ้าเขาเกิดไม่ทันว่าทุนฮิรันทรัพย์ว่าอย่างนั้นต้นทุนนั่นก็ก้านทุนเนี่ยมากินแกงส้มแกงเหลืองหรือเอามากินกับส้มตำมันแหละนะเราทำได้หลายเมนูโอ้มันทันสมัยขนาดนั้นเลยนะเขาไปเห็นแล้วลักษณะการขายทั้งส่งและปลีกเนี่ยทั้งขายส่งและขายปลีกบางทีเขาไปทำในจุดขายส่งอยากจะกินในเรื่องราวของกรณีซื้อพริกหยวกสัก10บาทว่าอย่างนั้นที่ไหนได้ก็ขาย1เข่ง150ว่าอย่างนั้นเอาไปเลยตาขาวโอ้กินพริกหยวกแล้วแผดหูตาจี้หมดเมื่อถามแล้วกลัวเสียความไม่เอาก็กระไรอยู่จริงๆเอาไปแค่ตำน้ำพริกวาดมาเข่งน้อยนึง5กิโลนะกินยังไม่หมดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะใช้ตู้เย็นไว้ตาขาวเออก็ขึ้นมากินทุกวันนะพริกหยวกที่ว่าเอามาตำน้ำพริกอง่ะนะหงายท้องหงายไส้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเขาขายทั้งขายปลีกและขายส่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าจุดไหนเขาขายปลีกด้วยถ้าไปถามในจุดที่ขายส่งเนี่ยเราก็ไม่ได้กินเราต้องกินทีเยอะๆโอ้โหจบเลยเพราะฉะนั้นนะเนี่ยน่าศึกษาไปเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจไปเห็นแล้วอยากจะทำพืชทำผักนะเอาส่งไปตลาดสี่มุมเมืองบ้างหรือว่าตลาดไทยบ้างนะครับดูท่าทางแล้วจุดขายนี่ไม่ยากเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆเนี่ยมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับแหล่งผลิตผักที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคเหนือก็เพชรบูรณ์นี่หนึ่งในนั้นเลยนะลองไปแถวปากดุกดูสิแถวนั้นก็มากนะลงไปแถวเข้มสนดูสิใครอยากจะกินกรณีหัวประกาศไปแถวหนองแม่นาแถวนั้นหัวหมูประกาศดีใครอยากกินกระลำไปแถวเข้มสนใครอยากกินเผือกต้องไปที่นี่เลยดงหลงนะหมู่หกตำบลเข้มสนเขาขอเพชรบูรณ์นะปลูกได้แต่ตรงนั้นเลยตรงอื่นไม่รู้ทำไมปลูกไม่ขึ้นเนาะนี่แหละกระทอกร็อกนี่ต้องไปนู่นเลยแถวแถวหนองแม่นาแถวแถวโคข้อรอยต่อหนองแม่นากับโคข้อมีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอะโวคาโดนะตอนนี้ก็ปลูกได้ทั่วเลยในบริเวณเขาข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆนานาเนาะเราสามารถที่จะศึกษาได้มันเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจเรื่องการค้าการขายต่างหากหลังจากนั้นพอเรากลับมาหลังจากให้รางวัลชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรานึกถึงภาพนู้นภาพนี้ภาพนั้นที่ไปเห็นอย่างที่กูเขาว่าไหมดีไหมล่ะมาคุยเรื่องอย่างนี้ดีไหม

0: อยู่เนี่ยนี่น้องแม่เฮ้ยแม
1: ่อย่าลืมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการนำสิ่งใหม่ๆมาใช้ในการทำอาชีพนะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยถึงจะทันต่อกันในการที่จะผลิตผลผลิตต่างๆนานาที่เป็นสินค้าที่เราต้องการที่จะเอาไว้เป็นชิ้นงานในการที่จะเอาออกก่อให้เกิดรายได้หรือก่อให้เกิดเงินนะครับเนาะตัวนี้นะครับหนึ่งเรื่องของกรณีถ้าเป็นเกษตรกรเรื่องอย่างเช่นใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วนะใช้เครื่องทุ่นแรงเข้ามากรณีดำนาเมื่อก่อนนี่ดำกันชนิดที่ว่าโอ้โหหลังปวดหลังแข็งลงแรงกันเอาโกงเอาแขกกันนะครับเนาะหรือไม่ก็รับจ้างช่วงหลังช่วงหลังหาคนรับจ้างไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิวัฒนาการเครื่องมือทันสมัยเครื่องดำนาเห็นไหมบริษัทต่างๆนานาเขามีการคิดค้นกันมาบางที่ก็พอไปได้บางที่ก็ตอนนี้โอ้โหเล็บเดียวหมดนาใช่แล้วราคาถูกอีกต่างหากนะในเรื่องราวของกรณีการใช้เคมีพันต่างๆเมื่อก่อนใช้โยกเป็นถังเอาถังละกี่บาท50-60 บาทมีงานทำกันเป็นแถวเดี๋ยวนี้เรียบร้อยไม่ถึง10 นาทีแปลงใหญ่หมดแล้วบินได้โดนนะถ้ากรณี100 ไร่นี่บิน4 เครื่องเนี่ยเที่ยวเดียวก็หมดแล้วเนาะนั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดในเรื่องวิวัฒนาการในการทำกินนะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเด้อตัวนี้นะดังนั้นมันไม่ทันหรอกในเรื่องราวของเส้นทางที่จะเข้าสู่เส้นทางความต้องการของการอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเรื่องของผลิตผลที่เราต้องการส่งออกไปในตลาดนะครับตามความต้องการที่จะเอาไปสร้างสรรค์ให้เกิดได้ได้กันนะครับตัวนี้สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องราวของโดนนี่ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆโดนเนี่ยนะโอ้โหหลายเรื่องหลายราวตอนนี้กรณีเป็นแปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นขิงใช้ในเรื่องราวของพิกัด GPS ดูว่าจุดไหนขิงเป็นโรคหรือไม่เป็นโรครู้หมดเลยนะโอ้จับความร้อนความร้อนจับความสูงความต่ำโอ้นี่แหละตีโดนขึ้นไปตามความสูงที่ตามมาตรฐานที่แอปก็มีการตั้งไว้ว่าถ้าจะดูเนื้อที่ตรงนี้ต้องบินขึ้นสูงประมาณเท่าไหร่ตั้งพิกัดเลยนะตามสูตรรู้เลยว่าแปลงนี้บวกลบคูณหารแล้วตรงไหนเสียหายบ้างแล้วก็เป็นเงินประมาณเท่าไหร่เขาทำกันถึงขนาดนั้นเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไม่ธรรมดากรีดยางพาราตอนนี้นะไม่ต้องมีการออกไปเปียกฟงเปียกฝนกรณีฝนตรงฝนตกไม่ทันระวังทรมานตรกรรมลงงูเงี้ยวเขี้ยวขบอีกต่างหากใช้หุ่นยนต์กรีดว่าประกอบโคนไว้เลยแล้วตอนนี้มีชนิดที่ว่ากรีดต้นนี้เสร็จนะมีอยู่ประมาณ10 ตัวเนื้อที่มา40 ไร่เนี่ย10 ตัวเนี่ยถือว่าโอเคนะกรีดจากต้นนี้เสร็จออกจากต้นนี้เดินไปต้นนู้นนานเป็นอย่างนั้นไปอีกหุ่นยนต์นะตั้งโปรแกรมไว้เลยนะครับเจ้าของมีการนั่งกดโทรศัพท์หรือว่ากดคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเลยหุ่นยนต์ทำงานเรียบร้อยเนี่ยไม่ขอกระควายกันอย่างต่างหากไม่กลัวงงกลัวงูไม่กลัวยุงไม่สูบบุหรี่ไม่อู้งานนะไม่ลักขี่ยางขายพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันดีนะนะหุ่นยนต์นะลองไปดูสิในประเทศลาวเนี่ยนะไปดูได้เลยนะครับสารคดีก็มีอยู่ลองดูนะจีนเข้ามาเปิดในเรื่องราวของแปลงใหญ่ไว้ที่ลาวเป็นยางพาราเริ่มใช้หุ่นยนต์แปลงแรกของโลกแล้วว่าดูท่าทางดีมากของไทยก็เริ่มใช้แล้วนะครับเนาะแต่มันไม่ถึงขนาดว่าออกจากต้นนี้เดินไปต้นนู้นนะไอ้นี่อย่างนั้นเลยนะเก่งขนาดนั้นนะมนุษย์เราไม่ใช่ธรรมดาไม่พูดไม่จาอีกต่างหากทำงานอย่างดีรับมงรับมีดเองอีกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องมีการสร้างในเรื่องเราใหม่ๆตามกำลังทรัพย์ตามกำลังในทิศทางการบริหารของเราเนาะเข้าสู่เส้นทางของให้มันทันโลกทันสมัยด้วยนี่อาชีพถึงจะได้ไปแบบเป็นล่ำเป็นสันนะครับ

0: มาดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าโผล่กันมาเยอะใช่เหลือเกิน
1: ผู้วิเศษผู้วิเศษรู้จักไหม
0: ร่างทรงร่างทรงบอกหวยรวยเบอร์นะให้ลงให้เลขกันโอ้ยหนุกหนันใช่เหลือเกินพ่อแม่พี่น้องของเราก็บ้านก็บางทีนะอยู่ไกลจากจุดที่เขามีผู้วิเศษอยู่นี่ก็เดินทางเหมารถเหมารากันไปรถคว่ำกันตีลังกงลังกาก็มีไปแสวงบุญกับผู้มีวิเศษระหว่างเดินทางเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคุ้มครองหรือเปล่าเนาะกลายเป็นว่ารถแหกโค้งตอนนี้ก็นอนติดเตียงอยู่สามคนเลยพวกเขาไปเจอหมู่บ้านเดียวกันเนาะถามว่าเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้อุบัติเหตุวะฉันเออไปแสวงบุญนี่แหละผู้วิเศษนะเขาก็เลยบอกว่าวิเศษอยู่จังหวัดนู้นวิเศษอยู่จังหวัดนี้ก็เลยเหมารถกันไปรถคันสองหลุดนี่ก็เลยเชือกปอขวางมัดไว้ก่อนที่จะถึงอู่เรียบร้อยเลยล่อกำแพงโรงเรียนพังไปแถบหนึ่งตะเขาอุ้ยว่าอย่างนั้นนี่นอนเดียงกันอยู่เนี่ยฉันหลังร้าวทั้งสามคนเลยนะนั่งเบาะเดียวกันว่านั่นเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมผู้วิเศษช่วยได้ไหมระหว่างเดินทางเขาบอกว่าเขาวิเศษจริงๆนะระหว่างเดินทางก็ไม่รับรองผู้วิเศษรับเรื่องราวของกรณีคุ้มครองในจุดที่เขาอยู่แค่นั้นเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าให้ดูกันเรื่องราวตรงนี้ให้เชื่อแบบมีเหตุผลสักหน่อยไปหาหวยรวยเบอร์กันบอกว่าอยากจะได้เงินรักกระสอบปุ๋ยนึงว่าอย่างนั้นเอามาใช้จ่ายกันเอามาลงทุนกันเอามาปลดหนี้ปลดสินกันก็เลยหอบกันไปพอลกข่าวบอกว่าให้แม่นไอ้คนที่ไปอยู่ข้างบ้านนี่ก็ถูกมันก่อนว่าอย่างนั้นได้ไป 20,000 มันก็ไปอีกรอบ2เนี่ยเนาะโชคดีที่โดดทันว่าอย่างนั้นไม่งั้นก็เรียบร้อยเลยตอนที่เหลือเนี่ยสันหลังเดาะยังอยู่ในการพักฟื้นนะโกขาวไปเจอกันอยู่นะเพราะโกขาวทำงานเนี่ยโดยเฉพาะเพชรบูรณ์เนี่ย25สาขานะที่โกขาวดูแลงานอยู่เนาะอำเภอศรีเทพยันอำเภอน้ำหนาวโกขาวไปทั่วเลยไปเห็นอะไรหลากหลาย

เราปัญหาแต่ละคนมีทุกคนแต่ก็ไม่เหมือนกันหรอกเนาะเออนั่นแหละในการใช้ชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ขับรถผ่านไปผ่านมานั่งรถบัสรถทัวร์รถบงรถเบนซ์นั่นมันในรถคันนั้นนั้นอ่ะพูดตรงๆที่สวนไปผ่านมาที่มีคนอยู่แต่ละคนมีปัญหาทั้งนั้นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่นะมีนะครับเราก็หาหนทางตั้งสติแล้วแก้ให้ถูกทิศถูกทางมันก็ลงเนื้อลงตัวรู้จักปรับปรุงแต่งความเป็นอยู่ของเราให้เข้าสู่ทิศทางของมีความสุขมันก็โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ในเรื่องราวของตัวเราทั้งนั้นที่กำกับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขหรือทุกข์ตัวนี้ดูดีๆนะการที่จะได้โชคได้ลาภอะไรต่างๆนานาก็เป็นเรื่องราวที่คู่กับในเรื่องราวของการใช้ชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่นมแต่นานแล้วล่ะซื้อหวยมันก็ต้องมีผิดมีถูกเกิดถูกขึ้นมาก็ได้ลาภแล้วใช่ไหมเกิดผิดขึ้นมาก็ได้ก้อยหรือได้ต้มงานเพราะฉะนั้นดูดีๆนะการใช้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละไม่มีใครสามารถที่จะทุกข์ก็สุขมาให้เราได้หรอกอยากจะมีเงินมีทองถ้าเราไม่หาทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะใครจะหามาให้ล่ะเทวดาคว้าดินผู้วิทรงวิเศษก็ไม่ให้เราหรอกนะเอาเงินเอาทองไปถวายผู้วิเศษกันเรียบร้อยแล้วพอกรณีเราเกิดตกระกำลำบากขึ้นมาไปหาผู้วิเศษดูสิคิดร้อยละห้าร้อยสิบมันละดีไม่ดีไม่ให้เราอีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นกันเลยนะครับดูดีๆอยู่ในสังคมเราต้องฉลาดเราต้องทันต่อโลกสักหน่อยทันต่อในเรื่องราวของเส้นทางชีวิตมนุษย์ของเราสักหน่อยนะผู้ที่ฉลาดกว่าก็เก่งไปผู้ที่ไม่ฉลาดกว่าก็ว่ากันไปในเรื่องราวต่างๆนานามันมีคู่กันหมดแหละนะทั่วโลกสังคมมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ถ้าฉลาดเท่ากันหมดหรือว่าเก่งเท่ากันหมดรับรองโลกอยู่ลำบากนะมันต้องมีสลับกันไปนะตัวนี้ให้กำลังใจนะถึงเอามาเล่าสู่ฟังเนี่ยแล้วก็มาเตือนสติกันด้วยเชื่ออะไรต้องอยู่บนเส้นทางของความเป็นจริงแล้วมีสติในการเชื่อนี่แหละผู้วิเศษเมารถกันไปคันทรงหลุดเอาปอควางมัดไว้ไปประมาณ10 กิโลบอกว่าอู๋จะอยู่แถวหน้านั้นเรียบร้อยปอควางหลุดขึ้นมากำแพงโรงเรียนพังนะไอ้ตูบที่รถกระดูกอยู่ข้างกำแพงโรงเรียนชักกันมันแถบเลยเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเล่าสู่ฟัง

ข่าวช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่ฝนฟ้าตกแล้วตาข่าวเอ้ยว่าอย่างนั้นเก็บผงเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลื่นไงท้องไงไส้โหลกวาดพื้นไปนิดนึงแตกนั่นไปหาหมอซะเด้อดูมันข้างในหรือเปล่าเลือดอ่ะมันลื่นตอนนี้นะระวังกันดีๆนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่กระดูกมันก็ไม่ใช่สดเท่าไหร่แล้วมันทุนนะแตกหักขึ้นมาแล้วมันสมานกันยากเพราะฉะนั้นไปดูกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของพื้นที่ว่ารอบบงรอบบ้านหรือตรงไหนก็ตามเรามันระวังขัดนะขัดสักหน่อยหรือไม่ทำป้ายเตือนมืนด้วยว่าฉันตรงนี้อย่าเข้าไปเออนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเชื้อโรคก็เหมือนกันพื้นชงพื้นแฉะหญ้าเยอะเน่าหมดแล้วบางทีในกลุ่มกรณีที่จู่หญ้าเน่ามันมีสารเคมีตกค้างพวกยาฆ่ายุงฆ่าหญ้าเนี่ยทำให้เราคันทำให้เราเกาแล้วอักเสบถ้าคันนี่ก็อย่าไปเกาเอ้าไม่เกามันจะหายคันเหรอตาขาวแอลกอฮอล์นะที่เอาไว้กรณีฉีดโควิดนะเมื่อก่อนเคยใช้พกกันอยู่ใช่ไหมฉีดมันจะฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็ลดอาการคันจากคันเป็นแสบนะแล้วก็หายไปเลยไม่เป็นแผลแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยแดงอยู่นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นถ้ารักษาดีไม่ดีอักเสบลามขึ้นมาเชื้อติดเข้ากระแสลงกระแสเลือดในพิการได้เหมือนกันนะตัดโครงตัดขานู่นนะลอกหนังทิ้งแล้วควอกเนื้อเน่าออกไม่หายตัดเลยดีไม่ดีเข้ากระแสเลือดซี่เบ้งเลยนั่นหนักเข้าไปอีกดูดีๆนะครับตรงนี้เราเอามาคุยมาเตือนกันอยู่ลื่นหัวร่างข้างแตกก็มีติดเชื้อก็มีเลี้ยงวัวอยู่วันก่อนคุยกันมันมาดไปครั้งเก็บเต็นท์แล้วเอาเฮ็ดกรณีกลางเต็นท์เฮ็ดอย่างว่าท่านเรียบร้อยเลยมาคุยกับเจ้าอยู่สองวันวันนั้นคันขาออกไปเกาคืนเดียวเชื้อเข้าใส่เลือดขึ้นสู่สมองว่าอย่างนั้นเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหตกใจนะพวกเขาตกใจเลยเลยออกมาเล่าสู่กันฟังถึงที่ไปพบไปเห็นมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพอควรเนาะนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับเมื่อฟังวิทยุแล้วต้องได้ประโยชน์เมื่อฟังวิทยุแล้วก็ต้องได้สาระนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาพูดขึ้นมาโดยที่ลอยๆเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทุกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปใช้กันนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยฟังแล้วมันบ้านๆได้เหลือเกินแต่มันเจอในชีวิตประจำวันนะเห็นไหมไม่ธรรมดาโอ้คนน้ำท่วมปลิงควายกัดโอ้โหเลือดไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะติดชงติดเชื้อด้วยไม่ใช่ว่านั่งเล่นกันสนุกสนานน้ำมานานๆทีในบ้านนั่งกินข้าวแช่น้ำเลยปลิงเข้าโกงเข้าก้นขึ้นมาก็ส่งโรงพยาบาลกันไม่ทันนะดูดีๆนะครับสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะเอาออกยากเลยนะเอาออกง่ายเลยนะถ้าเข้าตัวไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ตระกูลคล้ายๆพยาธิอ่ะเอาไปแล้วแพร่ลูกแพร่หลานได้นู่นน่ะหายใจในลำไส้เราได้สบายออกซิเจนจากการที่เราหายใจเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะมันเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยที่พวกข่าวเล่าสู่ให้ฟังเนี่ยนะประมาทไม่ได้กับเรื่องราวของความเป็นอยู่ละเอียดอ่อนสักนิดนึงให้สุดความสามารถเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเราได้ป้องกันแล้วในส่วนนึงที่เราเกินกำลังมันก็เกิดขึ้นมาก็ไม่ว่ากันแต่อาจจะหนักเป็นเบานะครับเนาะเลยเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ดูเวลาแล้วพอแล้ววะเนาะลากันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโกข่าวนะครับวันนี้ก็มอบเพลงให้ตรงท้ายกันแล้วกันขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจกับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนน้ำท่วมและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังประจำวันที่28กันยายน2569ค่ะเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเดินทางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบกับมีมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังไม่มีการเพิ่มอัตราการระบายน้ำขณะที่อ่างเก็บน้ำและเขื่อนในภาคเหนือยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้อีกสำหรับการระบายน้ำบริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำออกเป็นแบบก้างปลาซึ่งพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนขณะที่มวลน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะไหลลงสู่พื้นที่ปริมณฑลได้แก่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครก่อนระบายออกสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์กรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาโดยก้อนฝนเคลื่อนจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและภาคตะวันตกของประเทศและคาดว่าในวันพรุ่งนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกน้อยลงการระบายน้ำในหลายพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วอย่างไรก็ตามยังมีบางชุมชนและซอยที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว 101/1 และซอยรามคำแหง24จึงขอให้หน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นลำดับสำคัญหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือกรุงเทพมหานครโทร1555ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนได้แก่ยานนาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระโขนงบางนาบางกะปิและบางส่วนของเขตสะพานสูงและสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มวลฝนเคลื่อนตัวเข้ามาและมีปริมาณฝนสะสมสูงโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ยังมีศักยภาพรองรับน้ำและอยู่ระหว่างลดการระบายน้ำทั้งนี้ขอให้ประชาชนในอำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยติดตามประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายหากได้รับการแจ้งเตือนจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังใหม่4อำเภอได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ติดตามระดับน้ำและรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดระยองมี2จุดต้องเฝ้าระวังคือจุดที่1อ่างเก็บน้ำประแสณวันที่28กันยายนเวลา 7:00 น.มีปริมาณน้ำประมาณ331ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 112.60% ของความจุจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นโดยพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอวังจันทร์อาจได้รับผลกระทบจุดที่2เขื่อนดินเขาจุกอ่างเก็บน้ำคลองละโอกซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าตัวเขื่อนไม่ได้แตกแต่บริเวณหูทางระบายน้ำล้นฝั่งขวาได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะขณะนี้กรมชลประทานเร่งดำเนินการแก้ไข โดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายเอกภพกล่าวว่าการช่วยเหลือประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการช่วยเหลือโดยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดทำแนวกั้นน้ำและดำเนินการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลอยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่พ้นแนวกั้นทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างพิจารณาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยโดยระบบน้ำและไฟฟ้าของโรงพยาบาลยังสามารถใช้งานได้ส่วนจังหวัดนครนายกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันแจ้งเตือนประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มกระบวนการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีโดยข้อมูลความเสียหายจากพื้นที่จะนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำคำของบประมาณสำหรับการเยียวยาในขั้นตอนต่อไปค่ะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครจะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหลังจากน้ำท่วมพร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดด้านนางสาวลดิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังและควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังในการเดินทางได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงพระราม9แยกสำรีและซอยรามคำแหง24ถนนเสนานิคมถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกสำรีถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนุธรรมแยกแฮปปี้แลนด์ถนนงามวงวานช่วงหน้าซอยชินเขตถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหบุรานุกิจถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงจุดตัดถนนลาดพร้าวทั้งนี้ได้เน้นย้ำกรณีฉุกเฉินด้านการแพทย์โทร1669และขอความช่วยเหลือทั่วไปโทร1555ส่วนผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่022485115หรือ1555สำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำกองทัพไทยยืนหยัดเคียงข้างประชาชนพร้อมระดมทุกศักยภาพช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยระดมศักยภาพที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกค่ะโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางถึงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยณอาคารอเนกประสงค์พร้อมรับทราบสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากนั้นได้เดินทางไปยังวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมลาดพร้าว101เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของรถครัวสนามของสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งจัดประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนประชาชนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ได้รับอาหารปรุงสุกสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการและเดินทางไปยังหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง พื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของรถครัวสนามสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดสนับสนุนการประกอบอาหารและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยต่อมาผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปยังบริเวณซอยเคหะร่ม933เพื่อตรวจเยี่ยมชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยพร้อมติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะรถครัวสนามและยุทธปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยจะให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและปลอดภัยเนื่องจากในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนกองทัพไทยพร้อมระดมกำลังพลและทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าประชาชนจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดกองทัพไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างดูแลและให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะทั้งนี้กองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งการอำนวยความสะดวกในการเดินทางการเคลื่อนย้ายประชาชนและสิ่งของการแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มตลอดจนการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตามความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะทุกความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจที่กองทัพไทยพร้อมเข้าไปดูแลค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการใจถึงใจถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการที่ดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของเคล็ดลับการคิดบวกนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเคล็ดลับการคิดบวกนะครับเป็นผู้เห็นนะครับความคิดแทนเป็นอย่างที่คิดนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้วิธีคิดนะครับเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับ1นะครับตระหนักรู้เรื่องของที่เราจะคิดลบนะครับ2นะครับระบุความคิดลบนะครับที่มีอยู่นะครับ3นะครับคิดค้นหานะครับความคิดนะครับทางบวกนะครับมาทดแทนนะครับ4นะครับบอกตัวเองนะครับด้วยความคิดทางบวกนะครับนี่คือการฝึกมีสตินะครับในการดูความคิดของตัวเองนะครับเพราะว่าความคิดทางลบนะครับโดยการติดป้ายความคิดนะครับอย่างเช่นเมื่อกำลังรู้สึกไม่พอใจการกระทำของเพื่อนร่วมงานนะครับก็ติดป้ายว่าไม่พอใจนะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโต๊ะทำงานนะครับพอเราติดป้ายแล้วนะครับเป็นการเตือนให้เรามีสตินะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีความคิดเห็นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้เรากลับมารับรู้นะครับลมหายใจของเรานะครับเราก็จะเห็นว่าความคิดนั้นนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่ต้องไปทุกข์นะครับหรือว่ามีอารมณ์นะครับแล้วจิตของเรานะครับก็จะสามารถมองตามความคิดเป็นจริงนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นด้านบวกของตนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ได้นะครับการฝึกสตินะครับควรต้องฝึกทุกวันนะครับโดยจัดเป็นตารางเวลาที่แน่นอนนะครับแล้วก็ควรเป็นช่วงเวลาที่เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับครั้งละ 10-20 นาทีนะครับจึงจะได้ผลดีระบุความคิดทางลบนะครับที่มีอยู่นะครับค้นหาความคิดทางบวกมาทดแทนนะครับบอกตัวเองด้วยความคิดทางบวกนะครับตระหนักรู้เรื่องที่คิดลบนะครับก็เป็นเกณฑ์ความรู้นะครับสำหรับท่านใดที่เครียดอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านคิดทางบวกนะครับเป็นเกณฑ์ความรู้นะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราก็ต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านมาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับการออกกำลังกายประจำนะครับจะมีส่วนทำให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็จะเจ็บป่วยน้อยนะครับมีอายุยืนนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ยังช่วยให้สุขภาพจิตที่ดีนะครับและยังมีประโยชน์อีกหลากหลายประการต่อในนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นกระดูกแล้วก็ข้อนะครับการออกกำลังกายนะครับสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในเด็กนะครับแล้วก็รักษาความแข็งแรงของกระดูกในวัยรุ่นนะครับที่กำลังเจริญเติบโตนะครับการออกกำลังกายจะช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูกในช่วงวัยสูงอายุนะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะครับเมื่อกระดูกเริ่มเปราะบางนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหักง่ายนะครับการออกกำลังกายนะครับที่มีแรงกระทำต่อกระดูกสูงนะครับอย่างเช่นการวิ่งการกระโดดเชือกนะครับการเพิ่มน้ำหนักนะครับที่เป็นแรงกระทำต่อกระดูกนะครับช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในคนวัยหนุ่มสาวนะครับแต่สำหรับคนที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้วนะครับควรเลือกการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อกระดูกน้อยลงนะครับอย่างเช่นการเดินและการว่ายน้ำนะครับต่อไปอย่างที่สองนะครับการออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะครับการออกกำลังกายช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลนะครับการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งนะครับสามารถช่วยให้ระดับไขมันชนิดดีสูงขึ้นนะครับต่อไปอย่างที่3นะครับเป็นโรคเหลือหลังนะครับการออกกำลังกายสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานนะครับนอกจากนี้นะครับการออกกำลังกายนะครับยังมีผลดีต่อคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคในระยะยาวด้วยนะครับ4นะครับเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับการออกกำลังกายสามารถลดความเครียดนะครับแล้วก็ความวิตกกังวลนะครับช่วยการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นนะครับ5นะครับอย่างสุดท้ายนะครับการออกกำลังกายสามารถช่วยจัดการน้ำหนักตัวได้นะครับด้วยการปล่อยผ่านพลังงานและก็ช่วยสร้างสมดุลนะครับของพลังงานที่ทำให้สุขภาพดีนะครับการออกกำลังกายนะครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะครับในการรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะครับเป็นการแนะนำนะครับการออกกำลังกายนะครับว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับจะได้จูงใจให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับก็เป็นเก็บความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับได้รับฟังแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
2: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
4: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
5: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ล่าสุดในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว กระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนควรย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
2: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
8: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ขอไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคน

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยสาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านหน่อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษา

ลับมาสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับกับผมประวิตรจันทร์โอทครับนำรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากหมู่ที่1บ้านนาแคตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและก็ยังคงเหมือนเดิมเช่นเคยครับเกี่ยวกับเรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งครับอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังกันเริ่มต้นตั้งแต่เวลานี้แหละครับเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลา20 นาฬิกาครับ

งไปครับสำหรับเรื่องราวของความบันเทิงที่ฝากให้ครับฝากผ่านทาง2คลื่นของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่นำมาฝากในคืนนี้ก็คงจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ฟังกันบ้างล่ะครับไม่มากก็น้อยล่ะครับสำหรับท่านที่กำลังใช้รถใช้ลาอยู่ในค่ำคืนนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านขับเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายครับด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับ

ท้ายของทางรายการครับในคืนนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพันเอกอธิพรจันบ้างครับท่านหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับที่ให้โอกาสได้มาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ละครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณจ่าสิบเอกวีรศักดิ์วังบอนครับควบคุมเสียงให้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ย้อนกลับมาพูดมาคุยกันใหม่สำหรับในค่ำคืนนี้ก็ต้องนำรายการจากลาท่านฟังกันไปก่อนครับก็ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาทัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล จบข่าวในพระราชสำนัก
2: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
3: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประธานกาเพเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
4: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 นถึงเวลา 0:00 นของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 นถึง 0:00 นเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
5: นายแพทย์มนเทียนคณานสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูทปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซับซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
7: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวงดีอีเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวงดีอีจึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 2010 2014 และ2022โดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
11: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
12: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เนี่ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวนะครับเราแก้จุดนี้มาทำมันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เนี่ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
10: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาประเสริฐและดาเรศสีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวล กับสเตฟาโน่มอชโชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคล่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
13: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
16: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรง
17: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
18: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้ วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
0: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งสงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญชยาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าโอเอซิสแห่งปัญญาเรื่องราวโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกมนุษย์เงินเดือนที่ทิ้งชีวิตในเมืองมาอยู่กับธรรมชาติและพึ่งพาตนเองแบบพอเพียงสามารถทำได้จริงและมีความสุขที่ยั่งยืนโดยมีศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเป็นต้นแบบและเป็นโอเอซิสด้านความคิดและทฤษฎีการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะกับทุกความฝันทุกอาชีพขอเชิญรับฟังค่ะ
2: วันนั้นมีความกลัวจบมาแล้วจะทำงานอะไรพอได้งานดีแล้วจะดีต่อไปได้แค่ไหนจะต้องดีแค่ไหนถึงจะพอแล้วมันจะไปจบตรงไหนวะทำไมชีวิตมันต้องการคำถามอะไรมากมายอย่างนั้นเลยเหรอ
3: เพื่อนร่วมงานเราที่แบบทำงานจนฟุบจนวูบไปแล้วก็เราได้ไปงานศพเพื่อนเราที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็พบว่าเฮ้ยท้ายมันคืออะไรกันแน่ชีวิตเราคิดว่ามีเงินแล้วเราเอาเงินซื้อปัจจัยสี่มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแต่ว่าแล้วมันเมื่อไหร่มันจะพ
4: อกับคำถามของเหล่าคนเมืองและมนุษย์เงินเดือนที่ไขว่คว้าหาคำตอบมาทั้งชีวิตแทบไม่น่าเชื่อว่าหลายคนได้พบคำตอบของตนเองจากพื้นที่เล็กๆขนาด14ไร่แห่งนี้ด้วยความต้องการที่จะพัฒนาเรื่องดินน้ำป่าของชุมชนให้ยั่งยืนขึ้นวันนี้เหล่าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลับใหญ่จังหวัดราชบุรีตัดสินใจเดินทางมาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกเพราะพวกเขารู้มาว่าที่นี่เคยมีปัญหาเรื่องดินเช่นเดียวกับชุมชนของพวกเขา
5: พอดีตรงนี้มีปัญหาคล้ายๆกับที่ตำบลกลับใหญ่อยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงจุดที่พัฒนาอยู่เนี้ยเป็นดินด่านดินเหนียวนะคะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตาย
6: ปัญหาส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรารู้คือว่ามาจากการที่มนุษย์นี่แหละค่ะทำขึ้นมาการใช้ปุ๋ยเคมี
4: นี่คือบทบาทของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติซึ่งเป็นศูนย์แสดงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนบนพื้นที่เพียง14ไร่เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งตลอดมานับตั้งแต่วันก่อตั้ง
7: ปีวัน2542เนี่ยนะครับก็มีพระราชบัญญัติให้สร้างเขื่อนท่าด่านที่จังหวัดนครนายกเพราะว่าปัญหาน้ำที่จังหวัดนี้มีปัญหามาโดยตลอดเลยก็เลยมีพระราชกระแสรับสั่งบอกให้ตรงด้านเรานั้นลองไปหาซื้อที่ชิ้นหนึ่งที่บริเวณหน้าเขื่อนนั่นเลยนะครับรับสั่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้ให้ทำบทเรียนเกี่ยวกับภูมิประเทศต่างๆโดยมีความหมายว่าพอเขื่อนเกิดขึ้นแล้วจะมีผู้คนมาเที่ยวเขื่อนมาเที่ยวเขื่อนเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เห็นเขื่อนแค่นั้นก็คงไม่มีความรู้อะไรไหนๆก็มาเที่ยวแล้วให้แวะลงเข้าไปศูนย์ดังกล่าวเนี่ยได้มีความรู้ความอ่านไปประกอบความคิดของตัวเองในการรักษาชีวิตในการรักษาบ้านเมืองในระยะต่อไปกรมสมเด็จพระเทพก็สมเด็จพระกนิษฐาธิราชก็เสด็จไปเปิดรู้สึกจะเสร็จไปในเมื่อปี45ซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้นะครับว่าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
4: จุดเริ่มต้นของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการเผยแพร่แนวพระราชดำริให้เกิดความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งโดยปัญญาปุริเวคินในธนาคารหนุ่มที่หันหลังให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือน ได้หันหน้ามาลงมือลงแรงช่วยพัฒนาและเปลี่ยนที่ดินรกร้าง14ไร่ที่มีปัญหาดินเป็นกรดจัดจนกระทั่งกลายเป็นพื้นป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นโอเอซิสทางปัญญาให้แก่ผู้คนทั่วประเทศ
8: ตอนผมมานี่ไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะปี2548อ่ะมีแต่หินและดินเป็นดินกรดจัดแต่ว่าผมมีแนวคิดที่อยู่เรื่องการจัดการดินน้ำป่ามาแล้วไงจาก10ปีที่ผมศึกษามาก็ไม่มีปัญหาสำหรับผมคือตอนนั้นผมไม่คิดอะไรเลยนะตั้งมั่นอย่างเดียวคือใช้แนวคิดในหลวงทำให้สำเร็จที่ดินแปลงนี้ในหลวงซื้อไว้ท่านอยากทำเป็นป่าเราจะทำเป็นป่าโดยใช้แนวคิดท่านให้ได้คือมันศรัทธาท่านมากแล้วก็มันตั้งมั่นไงตอนนั้นผมยังมานึกย้อนหลังเลยโอ้โหทำไม่ได้ไงวะ
9: ประโยชน์ของการหอบดินมันจะเก็บความชื้นครับเราดูคร
4: ับ เนื่องจากมีคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเดินทางมาเรียนรู้ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจึงออกแบบการอบรมเรียนรู้ไว้ครบถ้วนทั้งแบบครึ่งวันแบบเต็มวันและแบบหลายวัน
10: ถ้าเป็นหลักสูตรครึ่งวันนะคะก็จะเป็นการพาผู้ที่มาอบรมเดินศึกษาแนวคิดของพระองค์ท่านซึ่งเราจะมีการแบ่งเป็นภูมิภาคเพื่อให้เราจำได้ง่ายก็จะมีภาคเหนือเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภาคกลางเป็นในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ภาคอีสานเป็นการส่งเสริมอาชีพเสริมแล้วก็ภาคใต้เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนค่ะสมว่าคณะเนี่ยมาดูงานทั้งวันนะคะนอกจากตอนเช้าจะเป็นการเดินศึกษาแนวคิดภายในศูนย์แล้วนะคะตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เลือกในเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของพอใช้ถ้าเป็นกรณีในเรื่องของการอบรมนะคะก็คือลงมือปฏิบัติเลยฐานการเรียนรู้ก็จะเพิ่มขึ้นโดยเราก็จะเน้นเรื่องของการพออยู่พอกินพอใช
4: ้การเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพียง1วันเต็มๆทำให้เหล่าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลับใหญ่ได้พบกับคำตอบที่ตามหามานาน
5: ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจแล้วก็กลับไปทำได้ง่ายๆคิดว่าเราจะได้ขยายต่อไปยังเพื่อนๆสตรีด้วยกันในกลุ่มต่อไปค่ะ
6: เราก็จะไปนำความรู้ตรงที่เราได้รับเนี่ยนะคะให้เพื่อนๆหรือให้กับญาติพี่น้องเราเนี่ยให้เขารู้ด้วยว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นดินหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูมันกลับมาได้ใช้ธรรมชาติบำบัดเราเข้าใจจากการที่เราทำไม่เป็นจากการที่เราไม่เห็นความสำคัญของการห่มดินว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาทำแล้วเรามาปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเรามั่นใจว่าสภาพดินของบ้านเรายังไงก็ดีขึ้นแน่นอนค่ะ
4: นอกจากจะเป็นคำตอบสำหรับผู้คนทั้งประเทศแล้วศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติยังเป็นคำตอบของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของศูนย์อย่างกันหาด้วยเช่นกันเพราะนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่กันหาก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำแนวพระราชดำริไปช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนบ้านเกิดในภาคอีสาน
11: แต่ถ้าวันไหนที่แบบมาเรียนแชมพูก็คือมารวมกันซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของการห่มดินถ้าอย่างบางบ้านเนี่ยก็คือ
10: ครั้งแรกเลยที่รู้จักที่นี่แล้วก็มาที่นี่ก็คือเป็นนักศึกษามาดูงานมาอบรมอยู่3วันค่ะหลังจากมาอบรมพอปี4ให้หาสถานที่ฝึกงานก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะคือเรียนพัฒนาชุมชนค่ะเพราะว่าเราอยากมาฝึกงานที่นี่เพราะว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับชุมชนความตั้งใจเดิมนะคะแต่พอแบบมาอยู่ปุ๊บเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเผยแพร่แนวคิดของในหลวงในรัชกาลที่9ค่ะจริงๆโดยหลักเลยเราเห็นว่าที่นี่เนี่ยสามารถที่จะไปเผยแพร่แนวคิดต่างๆให้กับชาวบ้านได้ค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่กับชุมชนเดิมทีเลยตั้งใจก็คือตอนที่เรามาเราก็เห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาจะฝึกนะคะฝึกปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเนี่ยได้เอาไปใช้ได้จริงๆก็เลยคิดว่าพอมาฝึกงานที่นี่ปุ๊บจะเรียนรู้แนวคิดแล้วก็ฐานงานต่างๆเนี่ยให้มากแล้วก็ไปทำงานในด้านที่ตัวเองชอบตอนแรกอะค่ะ
4: แม้จะไม่ได้กลับไปเผยแพร่ความรู้ที่บ้านเกิดอย่างที่ตั้งใจไว้แต่การทำงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติก็ไม่ได้มีคุณค่าน้อยไปกว่าเป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้แม้แต่น้อย
10: แทนที่เราจะมีโอกาสเผยแพร่ให้เฉพาะชุมชนตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่าเผยแพร่ให้กับชุมชนทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะทำการเกษตรค่ะมันเป็นเหมือนทางรอดการพึ่งตนเองคนที่ออกจากที่นี่ค่ะจะได้รู้ถึงแนวคิดของพระองค์ท่าน
7: ชื่อระบอบศูนย์ภูมิรักษ์ที่ลักษณะของภูมิประเทศเป็นยังไงอะไรยังไงความสำคัญของดินน้ำลมไฟมันศูนย์นี้อธิบายเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ความผูกพันความเชื่อมต่อระหว่างปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับดินน้ำลมไฟดินไม่มีน้ำก็ไม่มีประโยชน์นะครับน้ำอยู่เฉยไม่ระวังรักษาก็มีศูนย์ปลายป่าไม่มีก็มีอะไรเก็บน้ำไว้ให้เราหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะพระองค์จะทำอะไรนั้นจะทรงคิดอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด
12: รูปนี้เป็นรูปเซลฟี่ตัวเองในวันที่วันสุดท้ายของการทำงานในวันที่23มีนาคมคือวันสุดท้ายที่ผมทำงานจากบริษัทใหญ่โตแล้วลาออกมาผมถ่ายรูปเก็บไว้ว่านี่เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะสิ้นสุดการเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนเมืองและหลังจากวันนั้นผมก็ขับรถออกมาในที่แปลงนี
4: ้นอกจากจะเป็นคำตอบของคนในชนบทแล้วศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติยังช่วยตอบคำถามของมนุษย์เงินเดือนอย่างทรงชัยอดีตผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพผู้มีคำถามในใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของชีวิตที่แท้จริงเสมอมา
12: เรื่องราวมันก็มีเพื่อนร่วมงานเราที่แบบทำงานจนวูบไปเราได้ไปงานศพเพื่อนเราที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็พบว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่ชีวิตเราเอาเงินซื้อปัจจัย4มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะพอเมื่อไหร่มันจะตอบได้แล้วความสุขล่ะคนที่ไม่มีหาเงินไม่เก่งจะมีความสุขได้ไหม
8: คนเมืองเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วคือแข่งขันกันรุนแรงคือเหมือนขายวิญญาณคนเมืองเนี่ยเวลาให้พ่อแม่ก็น้อยเวลาให้ครอบครัวก็น้อยมันต้องทุ่มเทให้กับงานคนบางส่วนของคนเมืองมันเริ่มคิดไงว่าเอ๊ะจนตายต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าต้องอยู่จากคนที่รักจากพ่อแม่จากลูกเมียอย่างนี้ชีวิตจะเป็นอย่างนี้จนตายป่ะหรือจนเกษียณจน60แก่แล้วป่ะบางคนเนี่ยมันคิดไง
12: ก็เลยหาข้อมูลก็พบคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินมันเป็นยังไง
13: ผมเราไม่รู้ลาออกไม่ไปทำอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเพราะสิ้นเดือนเนี่ยธนาคารเขาจ่ายเงินเดือนเราพอเราตัดใจที่เราออกเพื่อมาเพิ่มเงินเองเรา
12: ได้เจอกับอาจารย์ปัญญาดู YouTube อาจารย์ปัญญาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อาจารย์ก็แนะนำให้มีอบรมเข้ากับที่ภูมิรักษ์สอนให้เราพึ่งตนเอง
8: แล้วประวัติผมมาคนเมืองคนกรุงเทพทำงานธนาคารเป็นผู้บริหารและเปลี่ยนชีวิตมาทำแบบเนี้ยเฮ้ยมันก็โหโป๊ะเลยอ่ะ
14: ชีวิตแก
8: เหมือนเราปัจจุบันนี่หว่าแกก็เปลี่ยนชีวิตของแกมาอยู่งี้ได้น่าจะเปลี่ยนชีวิตตามแกก็แกเปลี่ยนฝึกอบรมก็อบรมกับแกเงี้ย

0: ผมคาดหวังว่าที่แปลงนี้ที่ผมตั้งใจทำมากทุ่มเทกับมันมากเพราะผมมองว่ามันเป็นที่สุดท้ายของชีวิตผมที่จะมาอยู่ที่นี่และตายที่นี่เพราะว่าผมอยากเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนเมืองที่มีบ้านปลายชีวิตที่ดีมีความสงบมีอากาศที่ดีมีอาหารที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผมถึงทุ่มเทกับที่แปลงนี้ว่าที่แปลงนี้สามารถต้องเลี้ยงผมได้ไปจนสิ้นลมหายใจและผมต้องมีเงินใช้เงินที่เก็บไว้ที่เหลือใช้เนี่ยเลี้ยงผมไปตลอดสิ้นลมหายใจของผมผมเลยมุ่งหวังกับที่แปลงนี้มากคิดว่าแบ่งสัดส่วนภายในที่แปลงนี้เริ่มจากวางโครงสร้างหลักก่อนวางแนวถนนหลักที่จะเข้าไปในที่พอได้แนวถนนแล้วก็วางตำแหน่งของบ้านว่าบ้านควรอยู่ตำแหน่งไหนก็พื้นที่บ้านขนาดเท่าไหร่ก็คือวางไว้200ตารางวาหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็มาจัดสรรปันส่วนจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำต้องเพียงพอจากการคำนวณของเราว่าน้ำต้องเท่าไหร่พอได้พื้นที่น้ำเสร็จที่เหลือก็มาจัดสรรว่าเรามีนาไหมก็แบ่งพื้นที่นาเราก็แบ่งตามว่าเราต้องใช้นาประมาณเท่าไหร่ที่จะเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวพอได้พื้นที่นาในการเลี้ยงครอบครัวเสร็จแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ผักสวนครัวที่อยู่รอบบ้านหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็มีเป็นธนาทองคำเป็นปลูกไม้ผลไม้ป่าตามทิศทางลมทิศทางแดดก็ได้พื้นที่ที่ออกแบบมาตามที่ถูกหลักที่เราไปเรียนมา
1: น้ำหมักชีวภาพที่เราจะรวมจากภูมิรักษ์มาเป็นน้ำหมักรสจืดทำมาจากหน่อกล้วยและพืชพวกกำลึงพวกอะไรเงี้ยครับมาใช้ในการเติมจุลินทรีย์ให้ดิน
0: อันนี้คือแปลงนาครับเราทำนาเพื่อจะทานข้าวเฉพาะครอบครัวแล้วก็พื้นที่เราไม่ใช่พื้นที่แปลงใหญ่แล้วเอาแค่ประมาณนี้ที่จะซัพพอร์ตเราให้กินทั้งปีได้

0: ผมก็จะให้สติลูกศิษย์บอกว่าผมไม่อยู่ดีๆผมหักดิบแล้วผมมาอยู่งี้นะผมใช้เวลา10ปีกว่าจะหาความรู้ผมก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้คุณพอกินคุณมีความรู้เรื่องอะไรคุณปลูกไม้ผลเป็นไหมคุณตอนกิ่งเป็นไหมคุณเพาะชันต้นไม้เป็นไหมคุณทำของใช้เป็นไหมสบู่ก้อนสบู่เหลวอะไรต่างๆคุณทำเป็นไหมพออยู่เนี่ยคุณมีความรู้เรื่องการสร้างบ้านเรื่องการสร้างบ้านดินคุณมีไหมถ้าคนตอบว่ายังไม่มีมึงห้ามลาออกต้องครบเครื่องก่อนแล้วลาออก
1: ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นว่ายังจะลาออกอยู่ไหมผมยืนยันว่าผมยังลาออกอยู่เพราะว่าและอยากเสียดายด้วยซ้ำว่าลาออกช้าไปที่มั่นใจว่ายังยืนยันแนวทางนี้เพราะวันนี้ทำให้เห็นแล้วแล้วผมมีความสุขจริงเอาว่าไม่รู้ว่าสุขมากขึ้นหรือเปล่าแต่ผมทุกข์น้อยลงแล้วผมก็ทำให้เห็นผมอยู่ได้จริงใช้ชีวิตได้จริงจะรู้ว่าเสียดายเวลาที่เราแบบไปหงุดหงิดกับเรื่องที่หงุดหงิดไม่ได้ดังใจเครียดทำไมเราเสียเวลาไปกับมันตั้งหลายปี
2: ที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคน51แล้วก็สวถูกป่ะมันก็ต้องมีอากาศดีมีอาหารดีมีอะไรที่ไม่เครียดเหมือนเมืองกรุงอ่ะกรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรเครียดเยอะทั้งมลภาวะทั้งงานประจำที่ต้องเครียดแต่นี่พี่ไม่มีอะไรจะเครียดเลยก็อยู่ก็มีความสุขดีเขาก็ทำสวนตอนเช้าพี่ก็ตื่น6 โมงเนี่ยก็ลงไปเก็บผักมาปั่นตอน8 โมงเช้ากินผักปั่นเดี๋ยว10 โมงก็ทานอาหารเนี่ยวันนี้มีอะไรมีบวบผัดไข่มีอะไรมันก็มีความสุขพอแก่ไปพี่ก็คงเป็นแบบนี้แหละมันก็คือบั้นปลายชีวิตของพี่ก็คือสรุปบทสรุปของพี่ก็คือโอเคที่สุดแล้วที่นี่ก็คือที่สุดท้ายของครอบครัวพี่กับพี่บ๊วยกับแม่พี่จะอยู่ที่นี
3: ่ผมเป็นคนโลกส่วนตัวพอสมควรผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นกบฏเล็กๆกับทุกสิ่งทุกอย่างมาเรื่อยๆเราต้องการทำมาหาเงินหรือเปล่าหรือเราต้องการทำมาหากินเลี้ยงชีพแล้วมันจะมีความสุขกับอะไรหรือเราต้องอยากได้อยากมีไปเรื่อยๆอันนี้เป็นคำถามช่วงหลัง
4: เพราะอยากพบกับความสุขคัมภีร์อดีตวิศวกรผู้มีโลกส่วนตัวสูงจึงเลือกที่จะหันหลังให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนและมาสร้างพื้นที่ชีวิตในชนบทด้วยการทำเกษตรแต่ยิ่งทำไปกลับดูเหมือนว่าพื้นที่ชีวิตอันเรียบง่ายอย่างที่คาดหวังไว้นั้นดูจะห่างไกลออกไปทุกที
3: มาทำอยู่พักนึงแล้วก็เอ๊ะทำไมมันทำไม่สำเร็จสักทีหรือว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อจนมาเจอคลิปของอาจารย์ปัญญาเราก็เลยไปเรียนกับอาจารย์ปัญญาเลย
4: การไปเรียนที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินอกจากจะทำให้คัมภีร์ได้พบความรู้ที่แท้จริงแล้วคัมภีร์ยังได้รู้จักกับเครือข่ายพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันอย่างไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆและนี่ก็คือคำตอบที่คัมภีร์สืบเสาะค้นหามานาน
3: คำตอบมันเกิดจากการที่เราไปพบกับเครือข่ายพบกับครูบาอาจารย์โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพบกับพี่น้องที่คอยช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรจากกันมันเป็นการพึ่งพากันที่มันหาได้ยากในสังคมเมืองที่เราเคยเจอความเป็นโลกส่วนตัวสูงหรือเกาะกำบังพวกนี้มันถูกสลายไปแล้วเปลี่ยนใหม่โดยที่มิตรภาพเพื่อนฝูงพี่น้องครูบาอาจารย์นี่มันเป็นเกาะกำบังไอ้สิ่งที่เรากลัวแทนเนี่ยมันเปลี่ยนผมไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกันกับการที่ได้เรียนรู้แล้วรู้จัก
4: เครือข่ายที่ทำให้คัมภีร์เปิดใจเข้าหาเพื่อนบ้านเข้าหาชุมชนพื้นที่ชีวิตอาจไม่ได้หมายถึงการปิดตัวเองอยู่คนเดียวแต่หมายถึงการปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและนี่ก็คือพื้นที่ชีวิตใหม่ของคัมภีร
3: ์ความรู้สึกของชุมชนขึ้นมาว่าดีแล้วที่ข้างหลังไม่ไปเป็นบ้านจัดสรรหรือไปเป็นอะไรที่มันทำใหสภาพพื้นที่เราเปลี่ยนไปขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงว่างั้นนี่มันกลมกลืนกันไม่มีรั้วอาจจะเป็นแค่ตะไคร้กล้วยมะละกอหรือบางทีก็ไม่มีเลยหรือบางทีอาจจะขุดคลองเชื่อมกันเลยพายเรือถึงกันเนี่ยมันเลยเกิดคำว่าชุมชนกันขึ้นมา
4: ในวันนี้พื้นที่ชีวิตของคัมภีร์คือความสุขในการเรียนรู้และลงมือทำรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่โยงใหญ่เป็นเครือข่ายอยู่รอบตัว
3: พื้นที่ชีวิตมันสัมพันธ์กับเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเรารู้สึกกับมันจริงๆทุกครั้งที่เราได้สัมผัสมันทำให้ตอบตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเรียกว่าพื้นที่ชีวิตเพราะมันมีชีวิตจริงๆดินน้ำลมไฟแมลงสักตัวมดปลวกทุกอย่างแม้กระทั่งพืชพันธุ์ที่เราปลูกหรือพืชพันธุ์ที่เราไม่ได้ปลูกมันมีชีวิตของเขา

0: อยู่ทุกอนูในพื้นที่ลมอากาศที่เราหายใจนะครับผมว่าเป็นตรงเนี้ยมันก็เป็นคำตอบผมแล้วอะผมไม่ต้องไปหาบั้นปลายชีวิตที่ไหนอะเพราะว่าผมทำปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันมีความสุขผมรู้สึกแค่ว่าแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่9สอนครูบาอาจารย์เราสอนเครือข่ายเพื่อนฝูงพี่น้องแม้กระทั่งชุมชนเราสอนแล้วก็ตัวเราสอนตัวเองทุกวันเนี่ยมันก็เป็นความสุขในการเรียนรู้ไปทุกวันแล้ว
1: แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ที่ผมได้รับการถ่ายทอดจากภูมิรักษ์ที่สู่ได้เห็นว่าทุกคนสามารถทำประสบความสำเร็จได้แต่คุณต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนเป็นตัวตั้งเป้าหมายคุณต้องชัดเจนคุณจึงจะทำได้ถึงว่าเฮ้ยแนวทางเนี้ยพาคุณรอดแน่พาคุณอยู่ได้จริงถ้าคุณมีความตั้งใจจริง
0: จริงๆไม่ใช่แค่เหมาะด้วยเพราะว่ามันเป็นทางรอดไม่ทำตอนนี้ไม่รู้จะไปเริ่มตอนไหนละจะไปติดกับอยู่ในสังคมเมืองหรือว่าทำมาหาเงินเพื่อที่เอาเงินไปซื้อในสิ่งที่ซื้อไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องตั้งคำถามที่ถูกตรงให้กับตัวเองแล้ว
2: ผมคิดว่าไม่ใช่คนยุคนี้สมัยนี้คนยุคไหนก็เหมือนกันไม่ค่อยจะใส่ใจในสิ่งที่รอบๆตัวนะครับมุ่งหาเงินใช้ความโลภใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนำทางนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามาอันนี้ก็เลยมาดูเหลียวกลับมาดูนะครับที่ก็เลยสูงสุดกับคืนสูงสามัญในความสามัญคือชีวิตเราเนี่ยอันนี้จริงมันไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองแล้วชีวิตจะอยู่ได้นะครับถ้าหากไม่มีแผ่นดินรองรับไม่มีปัจจัยดินน้ำลมไฟมาประกาศอาหารเครื่องนุ่งห่มไปยารักษาโรคบ้านเรือนอะไรไรมันก็มาจากธรรมชาติเท่านั้นมาจากแผ่นดินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้ชักจูงกันมาให้รักษาแผ่นดินไว้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในยุคเราสมัยเราเท่านั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไว้เมื่อกี้แล้วมันส่งต่อให้กับลูกหลานเราใช้ต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังใช้อย่างระมัดระวังรักษาตัวดูตัวหนอบนะครับอะไรเสียไปแล้วฟื้นฟูกลับมาได้ที่นี่ก็แสดงให้เห็นหมดในพื้นที่แคบๆเล็กๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดี

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel Atap Podcast ดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 21 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันรัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง91สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวหนูหัวม้วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หรือวิชาการฐานพัฒนากองวิชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องไผ่ด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

ทุกข์มีหมู่คณะอย่างนี้เป็นต้นคือใจของเราเป็นธรรมะทำทั้งหลายใจของเราทั้งหลายมันคิดไปอย่างนั้นมันทำไปอย่างนั้นมันคิดไปเพื่อนอกจากความจริงนอกจากธรรมะไม่เกิดประโยชน์มันเป็นเรื่องที่วุ่นวายนำมาสู่ตัวของเราสู่หมู่คณะทั้งนั้นท่านจริงบอกว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำอะไรเป็นไปเพื่อความไม่ประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความไม่อยากใหญ่ไปสูงเป็นไปเพื่อความเลี่ยงง่ายเป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์กีหมู่คณะเป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียรจิตใจของเราถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นอันนั้นได้ถูกแล้วอันนี้เป็นพระธรรมอันนี้เป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปเรียนมันอะไรมันมากมันเกิดขึ้นในใจของเรารู้จักมันเป็นอยากใหญ่ไปสูงก็รู้จักมักน้อยสันโดษก็รู้จักทุกขีหมู่คณะก็รู้จักเราเป็นคนเลี่ยงยากก็รู้จักสารพัดอย่างมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราท่านนี้เนี่ยท่านจึงพูดง่ายๆทำเราใดเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์คือใจเราเนี่ยมันจะประกอบทุกข์ไว้นี่อันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเราไม่ต้องประพฤติไปตามปฏิบัติไปตามจิตเช่นนั้นนี่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไฟสูงเนี่ยมันเป็นกิเลสทั้งหลายนี่อันนี้ก็ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดานี่ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำอะไรเป็นไปเพื่อความขี้เกียจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนของพระศาสดาแล้วมันรู้ในจิตของเราทำอะไรเป็นไปเพื่อความเลี่ยงอันยากอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำละลายเป็นไปเพื่อความคุกคีหมู่คณะอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แหละอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตใจเราเท่านั้นน่ะนี่ฉะนั้นท่านจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้วมันจะเห็นกำลังใจของเจ้าของจิตเจ้าของไอ้ความรู้สึกนึกคิดเจ้าของเป็นยังไงมันก็ต้องรู้ไอ้ตัวรู้นั่นแหละเรียกว่าพุทโธหรือพระพุทธเจ้ามันรู้รู้มันถึงที่มันแล้วเป็นต้นมันก็รู้แจ้งแทงตลอดมันรู้เมื่อมันรอบรู้อยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นมันก็ได้ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีเท่านั้นน่ะไม่จะอื่นไกลนี่อันฉะนั้นปฏิบัติง่ายๆแล้วพิจารณาง่ายๆเราจึงมีสติอยู่ผู้ไม่มีสติก็เหมือนคนเป็นว่าไม่มีสติ5นาทีก็เป็นว่า5นาทีไม่มีสติ5นาทีก็ประมาทอยู่5นาทีแล้วถ้าขาดจากสติเมื่อไรเป็นบ้าเหมือนนั้นนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นสตินี่จึงมีคุณค่ามากมายนี่สำหรับให้คนมีสติแล้วก็รู้จักว่าตัวเรามันอยู่ในลักษณะอันไรจิตใจเราอยู่ในลักษณะอันไรความเป็นอยู่ของเราอยู่ในลักษณะอันไรเป็นต้นนี่ผู้มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วนะจะได้ฟังธรรมอยู่ทุกเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปฟังธรรมอยู่รู้สึกอยู่เสมอเพราะว่าธรรมมันอยู่ทั่วไปฉะนั้นพวกเรานั่นนะให้เวลาพอสมควรเมื่อเราบิณฑบาตมาฉันจังหันแล้วนั่นก็ปล่อยให้ไปอยู่ในกติของเราพักผ่อนพอสมควรแล้วก็เดินจงกรมพยายามเดินนะเดินจงกรมนี่พยายามเดินให้ได้ทุกวันสิ้นใจมากเดี๋ยวบวชใหม่นะนั่งก็ให้ได้ทุกวันไม่มากก็ต้องน้อยแต่ต้องนั่งแต่ต้องเดินจงกรมเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้ปฏิบัติเถอะเดินไปจะก้าวลุกจิบลุกฟ้าเดินในกุฏิของเราก็ได้เดินในลานวัดเรานี่ก็ได้กำหนดดีๆแล้วก็เดินยกขาขวานึกว่าพุทโธพุทโธให้มีสติเท่านั้นแหละไปถึงโน่นกลับมาหยุดแล้วก็กลับมานึกพุทโธถ้าไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละอันนี้ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำเราปฏิบัติธรรมะเราไม่ปฏิบัติตามตัวเราเราจึงทำอย่างนั้นที่นั่งในกลางวันแต่เราพักผ่อนพอสมควรมีเวลาแล้วก็นั่งสมาธิแค่5นาทีก็เอามัน10นาทีก็เอามัน30นาทีก็เอามันให้ได้ทำสงบก็ทำมันไม่สงบก็ต้องทำมันเหมือนกันเราเป็นเด็กเราไปเรียนหนังสือเห็นไหม
คือว่าเขียนหนังสือเนี่ยเขียนมันสวยไหมตอนแรกไหมมันหัวยาวๆขายาวๆก็เขียนไปตามเรื่องเด็กๆแค่นั้นแหละนานๆไปมันก็สวยขึ้นงามขึ้นเพราะเราฝึกมันเนี่ยมันก็เข้าใจอย่างนั้นการประพฤติธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นที่แรกนี่คือเกเกกะๆไม่สงบบ้างไม่สงบบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมันเป็นไปบางคนก็ขี้เกียจทำยาที่ต้องพยายามทำมีความประสงค์อย่างใดต้องทำอย่างนั้นอยู่ในความพยายามเมื่อเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยโตมาเราเขียนหนังสือได้ดีไหมเนี่ยสวยไหมทำไงก็ได้ไหมเพราะการฝึกเป็นเด็กเนี่ยเป็นต้นต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราทุกคนเป็นต้นก็พยายามประมาณ3เดือนนี่ให้ได้นั่งทุกวันให้ได้เดินทุกวันพยายามให้มันมีสติอยู่ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถึงแม้จะคบจะฉันอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่เมื่อจะฉันปุ๊บเราจะมองเห็นอาหารในถาดใหม่ๆบางคนฉันไม่ได้นะปะปนกันไปหมดนะนะแล้วนึกว่าเราจะไม่เอาความสุขในการฉันจังหันเราจะฉันได้เพื่อเป็นยาปรมัตถ์พอทรงอยู่ได้พอได้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเราจะนอนพอเรานอนครบลงไปก็เราจะนึกได้ว่าเราจะไม่เอาความสุขในการนอนตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรทันทีอย่างนี้เรื่อยๆไปพยายามจะคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ออกจากสติมาจะต้องกราบพระซะก่อน3ครั้งหยิบอะไรมาเมื่อไรก็ตามตอนเช้าก็ตามตอนสายก็ตามตอนบ่ายตอนค่ำก็ตามเถอะเราจะลงจากสติแล้วต้องกราบพระซะก่อนอันนี้เป็นเรื่องดีนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่นี่เมื่อเรามาทำงานกิจการเสร็จแล้วเราจะเข้าไปสติของเรานะขึ้นบนปฏิแล้วก็กราบพระซะก่อนจึงนั่งจึงนอนหมายความว่าขึ้นไปก็ต้องกราบลงมาก็ต้องกราบให้เป็นนิสัยเลยอันนี้เพื่อเราหล่อเลี้ยงสติเราให้มันแน่นแฟ้นขึ้นมาให้มันแน่นแฟ้นขึ้นมาในสติของเราเป็นเหตุให้เรามีสติมากขึ้นไปก็กราบลงมาก็กราบถึงแม้อย่างย่อยไปปัสสาวะเราก็กราบไปส้วมเราก็กราบถึงไปมาถึงเราขึ้นไปเราก็กราบอันนี้เรียกว่าฝึกกันตรงๆหน่อยอันนี้เป็นเรื่องดีที่สุดมีสติมากมีปัญญามากรู้ตัวมากง่ายอันนี้มันพร้อมไปในตัวนะถ้าเราขึ้นไปก็ขึ้นไปเฉยๆลงมาก็ลงมาเฉยๆไม่มีอะไรบังคับไม่มีอะไรเป็นรากฐานไม่มีความยึดมั่นหรือถือมั่นแต่ประการใดนี่มันก็คล้ายๆกับว่าไม่มีฝั่งนั่นแหละไม่มีฝามีฝั่งไม่มีหลักอันนี้เฉพาะตัวของเราพิจารณาอย่างนี้จิตมัดทั้งพวงนั้นเป็นต้นก็ไม่เป็นของยากที่ท่านวางไว้แล้วพยายามให้มันสม่ำเสมอให้มันเท่าทันไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้ต้องพยายามไว้ไม่ดีวันนี้พรุ่งนี้พยายามไว้ให้มันเสมอกับเพื่อนด้วยมันสูงกว่าเพื่อนน่ะใจเราก็สบายเมื่อเราทำจิตวัดอะไรมันคล่องดีแล้วเป็นต้นสบายใจนั่งก็สบายนอนก็สบายเมื่อความสบายมันเกิดขึ้นจากจิตวัดการนั่งสมาธิมันก็สงบง่ายมันเป็นเครื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างนั้นฉะนั้นจึงพากันพยายามการพูดมากการคุยกันมากการเอาเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาคุยกันนี้ก็ไม่ใช่ของดีนะอย่าเลยพูดกันเถอะคำสองคำรู้เรื่องกันก็หยุดซะหาทำความเพียรของเรานั้นเพราะเวลาเรามันน้อยนี่กะประมาณสัก3เดือนเท่านั้นเวลาเรามันน้อยต้องพยายามปกคุมเจ้าของจึงจะมีอานิสงส์เมื่อออกพรรษาแล้วเมื่อถึงเวลาใน3เดือนอานิสงส์มันจะมีพวกคุณทั้งหลายไม่รู้ในที่นี้คุณทั้งหลายศึกไปแล้วถึงจะรู้ก็มีถึงจะเห็นเนี่ยมันกลับกันไปกลับมาบางทีบางคนบวชอยู่นี่ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าศึกไปแล้วมีศรัทธาโน้นมันจะรู้โน้นตอนปลายนั่นน่ะไอ้ตอนนี้มันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันยังไม่รู้จักที่มาบวชที่นี่บางคนศึกไปแล้วมีศรัทธาตอนปลายก็มีดังนั้นจึงประกันให้เข้าใจไอ้สิ่งที่ครูบาอาจารย์พาทำนี่ให้พยายามทำตามเถอะตามความสามารถของเรามันดีอย่างที่เรามาฝึก
อันนี้อบรมอย่างนี้เรื่อยๆไปการทำสมาธินี่ก็ทำโดยตนเองต่อไปเมื่อถึงคราวมาถึงพระสงฆ์ที่รวมกันเป็นกลุ่มนั่งสมาธิเราก็นั่งเรากลับไปปฏิเรามีโอกาสเราก็ต้องนั่งต้องทำเองอันนี้ท่านฝึกแล้วนะนี่ไม่ท่านฝึกเราทิ้งไปต่อๆฝึกให้เราจำให้เราจดให้เราเป็นข้อประพฤติปฏิบัติหลายองค์ก็ต้องทำอยู่อย่างนี้องค์เดียวก็ต้องพยายามทำอย่างนั้นอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยเรียกว่าการปฏิบัติมันจะเห็นอะไรไม่เห็นไม่รู้เรื่องมันจะสงบก็ทำไม่สงบก็ทำเรียกว่าเราฝึกใหม่เข้าพรรษามานี้ก็เรียกว่าได้ประมาณ15วันเท่านั้นไม่ค่อยมีอะไรฉะนั้นจงประคองตั้งอกตั้งใจทุกๆคนทุกวันนี้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นไปโรงพยาบาลเนี่ยนิดเดียวไปโรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็ไม่ว่าหรอกที่มันสมควรที่พอไปก็ไปมันที่ไม่สมควรพอไปก็อย่าไปมันเลยมันยุ่งยากลำบากนะโรคที่มันไม่ตายมีความอดทนแล้วความอดกั้นไอ้ความอดทนเป็นแม่บทของการกระทำเพียรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมันมีมาอย่างนั้นอดทนทุกอย่างพยายามแต่ว่าจิตไม่ค่อยมากอะอยู่วัดประพงษ์เนี่ยแต่ว่ามันติดต่อกันนะติดต่อกันเรื่อยไม่ค่อยขาดอย่างนี้แต่ว่าเมื่อจิตไม่ฉลาดจะให้ใครอบรมนะท่านบอกว่าให้ตามรักษาจิตของตนใครตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากห่วงของมารนี่จะเอาใครตามรักษาจิตมันก็สุดวิธีจิตเท่านั้นนี่อันนี้ก็ให้ท่านไปนั่งภาวนาดูเถอะถ้าหากว่าจิตอาศัยจิตอย่างเดียวมันตัวของมันนะมันก็ตามอารมณ์เท่านั้นแหละมันจะฉลาดได้เมื่อไรมันจะรู้ได้เมื่อไรมันก็เป็นนานาจิตตังเท่านั้นแหละคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่มีใครตามรักษามันแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าใครตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากห่วงของมารเราอยากจะรู้จักว่าใครตามรักษาจิตคือใครนี่อันนี้ควรที่เราจะพินิจพิจารณาให้มันรู้โดยตนเองมันถึงจะรู้จักว่าใครเป็นผู้ตามรักษาจิตนี่มันมีข้อแม่อยู่อย่างนี้เองฉะนั้นการปฏิบัตินี่ก็ให้เรียกว่าฟังไปครับฟังไปอย่าพึ่งเชื่อและอย่าพึ่งไม่เชื่อวางตัวเป็นกลางๆฟังไว้เลยครับนั่นน่ะมีผลไม่เป็นภัยเชื่อมากก็เป็นภัยไม่เชื่อมันก็เป็นภัยฟังไปดูเราเป็นคนฟังเราเป็นคนฟังและก็คนพิจารณานี่เรียกว่าการปฏิบัติถ้าเราไปชมเราก็ชมด้วยความคิดของเราว่าอันนั้นมันดีถ้าเราไปติเราก็ติด้วยความรู้สึกของเราว่าอันนั้นมันไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นไอ้สิ่งที่มันชอบหรือไม่ชอบนั้นมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ยังไม่รู้จักนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องให้ย่องยืนดูเสียก่อนดูเสียก่อนถ้าไม่ดูมันจะเข้าข้างตัวเท่านั้นเนี่ยถ้าเข้าข้างตัวเราเป็นต้นปฏิบัติมันก็ไม่ไปมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วนะนี่ดีกว่าที่คนที่มีปัญญาก็ต้องทำอย่างนี้ดูไปเถอะดูไปเรื่อยๆไปดูไปเรื่อยไปการดูไปอย่างนี้ทนดูไปอย่างนี้นะอะไรที่ควรชมก็ดูไปอะไรที่ควรติก็ดูของเราไปพิจารณาไปเรื่อยๆไปวางเราไม่ต้องปฏิบัติหาสิ่งที่ว่าที่เราติหรือเราชมอันนั้นเราไม่ต้องปฏิบัติอันนั้นไม่ปฏิบัติเอาอย่างนั้นนะเราจะทิ้งสิ่งทั้งสองอย่างนั้นเดียวมาปฏิบัติทิ้งสิ่งทั้งสองอย่างนั้นแต่เราให้รู้ว่าสิ่งทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนใครนี่เป็นต้นให้เราทิ้งสิ่งทั้งสองนั้นทิ้งเพราะความรู้ของเราทิ้งด้วยปัญญาไม่ได้ทิ้งด้วยความโง่ของเรานี่เราจึงจะมีความฉลาดเกิดขึ้นมานะนี่
ที่ไหนก็ตามทีเถอะผมก็พยายามเที่ยวไปหลายแห่งเท่าที่ผมได้ไปมาแล้วการประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ก็นึกว่ามันลำบากครับโดยมากนักปฏิบัตินั้นจะไปอยู่สัก15วันหรือสักเดือนหนึ่งเท่านั้นไปรู้วิธีรีตองแล้วก็ออกไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเท่านั้นอันนี้มันไม่ได้ซีกเดียวเลยครับไม่มันจะขาดจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านกำชับสาวกว่าเป็นต้นเรารู้ก่อนเราจึงสอนคนอื่นรู้แล้วเป็นประโยชน์ของเราแล้วก็สร้างประโยชน์คนอื่นนี่โดยมากพวกเราทั้งหลายโดยมากมุ่งประโยชน์คนอื่นมากมุ่งประโยชน์คนอื่นมากก็คือมุ่งเอกราชมากมุ่งชื่อเสียงมากมุ่งอะไรหลายอย่างครับมันเป็นโลกาธิปไตยไปเนี้ยคือธรรมมันเป็นส่วนโลกหรือเป็นอัตตาธิปไตยไปเนี้ยมันเป็นส่วนตนมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยมันถึงไม่หนักแน่นดังนั้นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติมานั้นเนี่ยสังเกตดูสิครับตั้งแต่ต้นมาจนปลายเห็นใครบ้างว่าสม่ำเสมอมีไหมผมบอกมันน้อยเต็มทีแล้วครับมันน้อยเต็มทีมันน้อยในยุคนี้ผมเรียนท่านอาจารย์มั่นนี่ครับพอจะมองว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นตัวอย่างตั้งแต่เบื้องต้นมาจนปลายนะท่านสม่ำเสมอเรื่อยหนักแน่นไปเรื่อยๆไปเป็นต้นนอกกันมาแล้วก็หายากเหมือนกันครับมันมุ่งโลกาธิปไตยซะมุ่งอัตตาธิปไตยเสียเป็นต้นมันไม่เป็นไปเบื้องต้นดีปลายพังเลยครับเสียประโยชน์อันนี้จะรู้ที่ไหนมันรู้ในใจของเราทีครับไม่ต้องไปถามใครคน

ที่ท่านก็ให้เทศให้ฟังท่านก็นั่งฟังเท่านั้นแต่ก็ยกเลิกไม่ให้เทศมากไม่ทำอะไรให้มันมากครับนี่ทำอะไรมากเพราะอะไรเนี่ยรู้จักว่ามันไปอยู่อย่างไรมันเสียไหมอะไรไหมมันเสื่อมไหมอย่างนี้เป็นต้นระวังระวังทุกวันนี้มันอาศัยการโฆษณาการอาศัยชื่อเสียงกันครับไปตั้งศูนย์นั่นก็ไปตั้งศูนย์นี่ไปเรื่อยๆไปนะทิ้งไปเรื่อยๆไปไอ้ความจริงผลที่สุดเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับเสียหายเพราะอะไรเพราะตัวเรายังไม่เป็นเรายังไม่เป็นศีลก็ไปสอนศีลให้คนครับมันก็ผิดถูกๆนั่นแหละก็สอนตามตำราเราไม่เป็นสมาธิเราจะสอนสมาธิให้คนก็สมาธิตามตำรานั่นเองเราจะไม่มีปัญญาเอาตัวยังไม่รอดเราจะสอนคนอื่นก็เป็นปัญญาตำรานั่นเองครับนี่ไม่ใช่ปัญญาตามความจริงไม่เกิดขึ้นตอนนี้ดังนั้นการประกาศพระศาสนาของเรานี่มันมีมากตัววันมันมีมากบางคนก็เอาไปอย่างหนึ่งบางสำนักก็ไปอย่างพวกเราจะปฏิบัติไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันครับก็เลยไม่รู้จักนะไอ้ความเป็นจริงนั้นเราทิ้งพระพุทธเจ้าของเราใช่ครับรากฐานที่จะต้องปฏิบัตินั้นคือเดินทางคือมรรคมรรคนั่นคืออะไรครับคือศีลนี่คือสมาธิคือปัญญานี่ครับเราจะมีอุบายอย่างไรนอกเหนือนี่ไปก็ช่างก็อันนี้มันเป็นรากฐานทิ้งไม่ได้ครับอันนี้มันทางตรงแล้วนี่บางทีก็เป็นครูบาอาจารย์เขามีผู้คนประชาชนคารวะกราบไหว้อีกราบคือเกิดขึ้นมาหลงจะผองลืมจ้ะลืมครับมันหลงมันลืมไปจ้ะลืมคนจ้ะลืมตนจ้ะอยากจะพูดยังไงก็พูดอยากจะทำยังไงก็ทำสารพัดอย่างมันเกิดทิฏฐิมานะขึ้นโดยเป็นพระอาจารย์ยกหูชูหางขึ้นสารพัดอย่างก็เลยมีวิธีคูณครับวิธีลบทิ้งเลยวิธีหารก็ทิ้งครับเอาวิธีคูณกับวิธีบวกเมื่อวิธีใส่กันนะผลที่สุดเดี๋ยวก็จมเลยครับมันจมนี่มันเพราะอะไรมันเดินไม่ถูกทางเดินไม่ถูกทางเช่นมาศีลเนี่ยดูสิครับที่เราทำกันเราเรียนกันเป็นครูเป็นอาจารย์คนทั้งนั้นเนี่ยศีลนี่คืออะไรครับเราจะทำยังไงนี่ดูสิครับที่นี่เรามาดูปัจจุบันนี่สิครับเรื่องพระวินัยพระวินัยเรื่องศีลนี่ครับมันมีที่ไหนครับผมว่ามีแต่พระวินัยมีคำพูดมีศีลแต่พูดเฉยๆคนจะมีศีลจริงๆมีพระวินัยรู้พระวินัยจริงๆเนี่ยผมว่ามันจะไม่ค่อยมีมั้งในเวลานี้ก็พูดไปอย่างหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งเนี่ยยังไงทางไปวันขอไปโน้นเชือกไปทั้งตะวันตกไปวันกลางอยากให้มันถูกวันขอมันก็ไม่ถูกเลยไม่ถูกมันไปไม่ถูกทางมานี่เพราะอะไรครับพอเราทิ้งดักเดิมมันเสียหลักของพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะพระวินัยทุกแง่มาอยู่กับผมนี่ก็ไม่รู้มากหรอกพระวินัยครับจะให้ศึกษาเท่าที่ควรจะรู้เอามาปฏิบัติกันครับตลอดพระตลอดเน้นแล้วนั่นแหละเรื่องพระวินัยเรื่องศีลเนี่ยเพราะมันหายไปนั้นเดี๋ยวนี้นะมันหายกันไปหมดแล้วครับไม่มีจึงงั้นบุญก็มีแต่ชื่อมันจ้ะเนี่ยพระวินัยก็มีแต่ชื่อมันจ้ะศีลก็มีแต่ชื่อมันแต่ตัวศีลจริงๆมันไม่มีครับดังนั้นมันจึงความสามัคคีกันไม่ตกลงตกลงกันไม่ได้กลุ่มศาสนาแล้วเนี่ยไอ้คนนั้นทำผิดไม่กล้าตัดสินนี่ครับไม่กล้าทำนี่เพราะอะไรกลัวถ้าเราพุ่งมาเราจะเป็นไงก็เพราะเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ก็เลยไม่กล้าเลยครับก็เลยทิ้งกันไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าตัดสินไม่มีใครกล้าว่าอะไรครับคนอื่นก็อย่างนั้นตัวเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าไปพูดคนอื่นมันก็จะแดงขึ้นดีครับตัวเราก็พร้อมไปด้วยอย่างนี้มันเป็นในทํานองนี้เดี๋ยวนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทางหลายนั้นจึงไม่ค่อยจะบรรลุธรรมกัน

ไม่ค่อยมองเห็นธรรมกันนี่เป็นต้นมีแต่เรื่องเรียนธรรมกันรู้ธรรมกันโดยผิวเผินอธิบายนี่เป็นต้นคำพูดแยกแยะออกละเอียดมากซิกแซกเหมือนบ้านคนทุกวันนี่แหละมันมีช่างมันหลายเลยสร้างบ้านทุกวันมันทำห้องไม่รู้ว่ากี่ห้องเขาเรียกว่าซิกแซกจะหาที่นั่งก็ไม่ได้หาที่นอนมีแต่ห้องทั้งนั้นเลยอันนี้ก็มันกันครับคำพูดก็ยิ่งดีขึ้นโดยความนิยมของคนเป็นต้นแต่ความจริงนั้นไม่ค่อยจะมีครับที่ผมตามดูไปแล้วอย่างนั้นผมจึงได้ปลีกตัวออกมาอย่างนี้เนี่ยออกจากเพื่อนฝูงมาแล้วปลีกออกอย่างนี้เพราะมันเห็นแยกเขาอย่างนี้ผมก็ปลีกออกมาอาศัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับอาศัยข้อปฏิบัติเนี่ยตายพอมันตายก็ข้อปฏิบัติที่เราเรียนมาไอ้ที่เราว่าหลงเราไม่หลงหรอกครับเราเรียนมาทั้งนั้นเนี่ยเรื่องพระวินัยเนี่ยทุกคนเป็นครูเป็นเรียนมาทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นะไอ้ที่คนไม่รู้นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่กลัวหรอกครับไม่รู้ท่านบอกให้รู้ก็ได้ท่านกลัวแต่คนรู้แล้วไม่ทำคือเป็นคนประมาทนี่ไอ้พวกเรามันเป็นการเจออย่างนี้มากฉะนั้นผมจึงปลีกตัวออกจากพวกทั้งหลายปลีกตัวไปเพื่อมุ่งธรรมมุ่งวินัยมุ่งหาคำสอนพระพุทธเจ้ามุ่งหาโมกขธรรมต่างๆตามรอยพระพุทธเจ้าที่ท่านทำมาอย่างไรผมพยายามทำอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังสมัยก่อนผมอยู่วัดบ้านเป็นครูโรงเรียนก็เหมือนกันครับนะเป็นครูโรงเรียนสอนโรงเรียนทุกอย่างสอนพระวินัยก็สอนไปกันแต่ว่าอย่าไปตัดอย่าไปทำลายของเขียวอย่าไปทำลายพืชผมจะต้องปลูกผักกินเองครับปลูกผักกินเองครับไม่รู้ออกพรรษามันก็ทำแปลงผักแล้วก็พาพระเนียนปลูกกินเองที่ว่าของเขียวนะผมไม่รู้เรื่องครับนะมันก็ฉันส้มประกาศกันสบายไม่รู้มันมาจากไหนเนี่ยตอนเย็นๆมาก็ไปหาผักขี้เหล็กมาฮะของเขียวนี่ไม่เห็นเนี่ยแต่ตอนกลางวันมาสอนพระเนนตักคือสะคามพืชสะคามเป็นอาบัติอย่าไปตัดต้นไม้เนี่ยตอนนั้นมาก็การไล่หญ้ากันเต็มวัดเนี่ยเมื่อวันอุโบสถมาก็มาลงอุโบสถสภาคาบัตินั้นไม่รู้เรื่องที่ท่านสอนว่าสภาคาบัตินั้นคือต้องอาบัติเสมอกันไล่หญ้าก็ไล่หญ้าเดียวกันหมดวัดท่านไม่ยอมไปทำอุโบสถชั้นกระทำแล้วเนี่ยนะมันเป็นสภาคาบัตินี่จะต้องแสดงคาสภาคาบัติจะต้องส่งพระกอไปโน้ไปแสดงอาบัติมาจากวัดอื่นที่เขาไม่เป็นสภาคาบัติเดี๋ยวก็มาแสดงต่อกันไปทุกเนี่ยทุกวันนี่ครับสภาคาบัตินี่ไม่รู้เรื่องกันคนนั่นก็ไล่ยากคนนี่ก็ไล่ยากคนนั้นก็ใช้เงินใช้ทองคนนี้ก็ใช้เงินใช้ทองหาความบริสุทธิ์ที่ไหนครับมันไม่มีก็หาที่นั่งไม่ได้แหละดูไปเลยพวกท่านดูเดี๋ยวดูใจของเราเราเคยทำมาอย่างไรครับไอ้พวกเรามานี่ปริวันอาบัติเด็กๆในน้อยมันบุดบิดมาเหมือนกันเนี่ยครับนะบุดบิดเหมือนกันบางทีก็เดือบไปเกือบไปเลยครับเกือบไปเหลือแต่คนที่ยังว่ามีความละอายอยู่สงสัยอยู่ระอายอยู่ครับตอนนี้ถ้าใครที่ไม่มีความละอายมันเสียหมดเลยทีเดียวครับเรื่องพอดีในมันเสียเรื่องมันเสียเราก็ไม่รู้จักกันอย่างนี้นี่คือข้อปฏิบัติมันต้องเริ่มไปจากศีลครับจากพอดีในพอดีในทุกข้อนะครับในนบโคว่าดนะในนบโควาดในภูพชิขานี่ครับเอาไปอ่านดูเถอะครับไปอ่านบางสำนักก็กว้างทิ้งเลยฉีกทิ้งเนี่ยเอาขวางทางเขาเนี่ยนี่มันเป็นซะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ชอบใจกันเรื่องพอดีในไม่ชอบมรรคแต่ชอบปฏิบัติมรรคเดินทางให้มันถูกต้องแต่เขาไม่ชอบเดินตามทางเดินนอกทางออกไปมันจะเป็นไม่ถูกจุดประสงค์เท่านั้นแหละครับนี่เรื่องสมาธิถ้าหากว่าของสกปรกโรครากความเชื่ออะไรต่างๆไม่ออกจากใจของเราแล้วมันมีความผิดอยู่สงสัยอยู่สมาธิมันจะเกิดที่ไหน
สมาธิไม่เกิดความราบรื่นในจิตของเราไม่เป็นกุศลแน่หรอปัญญามันจะเกิดตรงไหนครับนี่ดังนั้นพวกเราทางไหนพยายามทำให้มันสมบูรณ์ถึงจะมันไม่สมบูรณ์ก็พยายามนะถ้าเราตักเตือนกันเอ้ยปุถุชนนาจิตตังนี่ก็แตกสมาธิกันเท่านั้นใครคิดยังไงก็ทำไปอย่างนั้นเป็นนานาจิตตังเอานานาจิตตังมาเป็นที่ปรึกษาเราเนี่ยมาเป็นรากฐานเราก็ไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยเท่านั้นเนี่ยครับผมอยากทำผมก็ทำผมไม่อยากทำผมก็ไม่ทำเพราะอะไรมันนานาจิตตังนี่จะว่ายังไงมันแตกกันทั้งนั้นนะครับมันแยกกันทั้งนั้นเนี่ยอันนี้จะผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะมันเป็นอย่างนี้เรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเหมือนอาหารของเราเนี่ยครับเอ้าแต่พอมีนายอ่ะ

ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อทีมมาเนียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชาดิษฐ์แล้วก็น้องน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับสวัสดีครับน้องน้อยครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะก็นอกจากเราสองคนแล้วนะคะมีพี่สายชนีสังทางเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะดูแลโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าหลายพื้นที่แล้วเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังนะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังไปใกล้ๆแถวปทุมธานีบ้านน้องน้อยเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี
2: ้ก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละนะคะ บ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจกันมาได้แล้วก็ตามติดกันหลายที่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะยังมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อนที่ระยองเนี่ยโอ้โหบอกตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ระยองไม่เคยน้ำท่วม
2: ค่ะนะคะไม่ได้เคยหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหลายจุดทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางกำแพงเพชรนะคะโซนทางโน้นเนี่ยนะคะปภ.ก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคะนครชุมตำบลนครชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทยอยเข้าไปนะคะเห็นว่าในส่วนของข่าวยามเช้าของเรานะคะหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉากหลังของเราก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่จะได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับและที่สำคัญที่เรากำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับลืมไม่ได้เลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามและพูดคุยในรายการเดี๋ยวน้อยๆเห็นข้อความก็จะอ่านออกอากาศให้ฟังกันนะครับ
2: ค่ะล่าสุดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆก็ยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ตามข่าวกันกรมอุตุนิยมวิทยาปรับสไตล์การนำเสนอแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้างคร
2: ับ ก็ใช้ภาษากระชับสั้นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งเจนหลายเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยมาช่วยทำงานแล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนของการประกาศต่างๆล่าสุดไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไงประเทศไทยตอนบนยังมีฝนลดลงนะคะก็ให้หายใจหายคอบ้างพี่เฟิร์สนะคะเพราะว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
1: ค
2: ลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเรา ปีนี้เนี่ยมีน้ำท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจของเราโดนน้ำท่วมหมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตือนน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นแล้วครับวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำลุ่มต่ำและก็ถนนที่เฝ้าระวังถนนเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2นี่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมันหนุนขึ้นมาก็อาจจะเกิดการท่วมได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามก็จะมีประกาศจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่จะสอบภาคปลายปีที่1เนี่ยนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569เนี่ยให้ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับพื้นที่ได้รับผลกระทบ15เขตประกอบไปด้วยคลอง3วาคณะยาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ทั้ง15เขตนี่ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังก็ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตก็จะให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศจากโรงเรียนในสังกัดกตม.นะคะรวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย
1: ครับผม
2: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร38เขต118แขวงแล้วก็เร่งประสานกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ว่าเป็น50เขตที่ประสบภัยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการเขตให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปี2550ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับภัยพิบัติรุนแรงขั้นสูงเหมือนที่น้องน้อยได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรุงเทพมหานครยังไงต่อน้องน้อยได้เร่งบริหารจัดการน้ำและก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนยังไงบ้างครับ
2: ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากประกาศทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กันยายนแล้วตอนนี้กทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตดังนั้นผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงบอกว่าเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะเร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดคาดว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งภายใน2วันนี
1: ้
2: นะคะทีนี้ท่านก็บอกภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่แห้งนะคะคาดว่าจะแห้งภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์คืออันนี้หนักมากท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลามากในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็ปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดนะคะเพื่อส่งตรงไปยังพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วส่วนด้านการระบายน้ำท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังแล้วนะคะตอนนี้กทม.ก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเส้นทางจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นอยู่ให้ปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วทีนี้นอกจากหนักๆที่คลองจันบางกะปิเนี่ยกทม.ปภ.รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีเข้ามาเสริมกำลังขนเรือกู้ภัยนะคะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเคลื่อนที่เต็นท์ต่างๆมาช่วยชาวคลองจันบางกะปิด้วยค่ะ
1: ครับผมเราก็จะเห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียถ้าใครติดตามผ่านมือถือก็จะเห็นว่ามีเรือเนี่ยมาดันน้ำออกนะครับก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้น้อยๆพูดถึงเรื่องของ Big Cleaning Day เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังน้ำลดนี่ขยะขยะนี่เต็มไปหมดเรื่องนี้ครับนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้บอกว่า มีภารกิจสำคัญ2ด้านนะครับคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรก็แน่นอนรถโดนน้ำท่วมก็จอดไปไหนไม่ได้นะครับและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันแล้วก็ถนนรามคำแหงแล้วก็ด้านการบริหารจัดการขยะนั้นได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บขยะขนอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับในพื้นที่ก็ให้เขตที่ประสบช่วยเหลือเขตที่ประสบภัยพิกฤตด้วยโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวแล้วก็ใช้เรือเข้าจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่น้ำลดไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบแล้วก็หมู่บ้านชิดเขตนะครับได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บขยะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็ขยะตกค้างบนถนนหลายเส้นด้วยกันก็พร้อมมอบนโยบายแล้วก็ให้สำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยแล้วก็ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างเช่นที่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ผ่านช่องทาง Green Bangkok นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั่วพื้นที่เลย
2: ค่ะหมู่บ้านชินเขตก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับ
2: นอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปครั้งสองครั้งเลยนะแถบที่หนักๆเนี่ยนะคะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งใจ
1: มาช
2: ่วยแล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะคือจัดให้เยอะๆหน่อยจะได้อิ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สั่งลุยเต็มที่ให้ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในกรุงเทพนะคะอย่างคลองจันเนี่ยให้ทำไปเลยเข้ากล่องเนี่ยวันละ 15,000 กล่องต่อวัน
1: ร
2: ่มเกล้าก็อย่างน้อยก็ 10,000 กล่องต่อวันทีนี้อย่างครัวมหาดไทยก็เร่งผลิตปรุงสุกทุกวันเลยนะคะ 10,000 กล่องสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่คลองจันทน์เขตร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังทีนี้พอไปดูในส่วนของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำท่วมเยอะมากล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินก็ออกมาขอโทษประชาชนหลังรับฟังเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคือท่านไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยท่านเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ท้อเลยกับเสียงตำหนิหรือคำวิจารณ์พร้อมกับขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมที่จะฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เยียวยานะคะในเรื่องต่างๆด้วยโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านบอกว่านี่เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมเดียวกันนะคะจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะ
1: ครับผมก็หลายพื้นที่นะชุมชนร่มเกล้าที่หาดคลองจันใช่ไหมฮะที่มีปัญหาซึ่งนายกท่านได้เข้าพื้นที่เลยกลับจากต่างประเทศก็ลงพื้นที่ลุยกันเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านก็บอกเลยเมื่อกี้ที่น้อยๆเล่าให้ฟังก็คือข้าวกล่องเนี่ยปกติอาจจะให้ไม่พออิ่มแต่ท่านบอกว่าใส่ไปเยอะๆกับเนี่ยไม่ต้องมาเสียดายใส่เข้าไปให้ได้ทานให้อิ่มเลยต่อมื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุขชาติชมกลิ่นก็ได้ลงเรือเข้าไปที่เขตนี่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยเขตร่มเกล้ารับฟังปัญหาแล้วก็ถามว่าขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารเนี่ยลงเรือครับเข้าพื้นที่ชุมชนเขหาร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเลยนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบให้กับชุมชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่เข้าไปเนี่ยน้อยมาก ากนะครับนอกจากนั้นแล้วนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็บริหารจัดการน้ำบัดการดูระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพตำบลทรงขนองนะครับอำเภอพระประแดงและสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็ได้ย้ำว่าระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่หมายเลขนี้1689ตลอด24ชั่วโมง
2: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆก็ยังคงตามกันคุณผู้ฟังเองค่ะอย่างผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวปราจีนบุรีทุกอำเภอและหมู่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะได้เรียงไปนะคะนอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าอย่างหนักๆที่คลองจันร่มเกล้าแถบนั้นเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยประชาชน200ครัวเรือนในแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจสนับสนุนอาหารปภ.นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขต14อุดรธานีนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่2คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้าด้วย
1: พี่เฟิร์
2: สซอย20ร่มเกล้า24แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพ
1: ครับ
2: ทีมปภ.ก็พร้อมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับภารกิจส่งความอิ่มท้องของประชาชน
1: โอ้กูได้น่ารักมาก
2: ค่ะแล้วก็ยังมีครัวกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นครัวกลางสำนักพัฒนาสังคมโดยรถครัวสนามแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็ปรุงอาหารนะคะทำข้าวกล่องปรุงสุกคือแบบเอาไปให้เนี่ยทานได้เลยพร้อมน้ำดื่มนะคะเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ 1,500 ชุดนะคะมื้อเช้า 3,500 ชุดมื้อกลางวันอีก 3,500 เย็นอีก 3,500 นะคะคือให้อิ่มๆจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการดูแลนะคะบางส่วนน้ำเริ่มลดเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์กันว่าคนไทยเป็นคนอิสระพอน้ำลดเนี่ยเริ่มแล้วมาพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
1: มา
2: ขายอาหารกัน
1: ปรับตัวตลอดเวลา
2: ขายผักขายทุกอย่างนะคะขายกาน้ำกันเลย
1: ใช่ฮะก็ปรับตัวได้เราอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ปัญหาก่อนเราก็จะได้เตรียมการป้องกันแต่นี่ไม่มีใครคาดคิดก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมีการใช้โดรนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บินเข้าไปถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรือเข้าไปไม่ถึงพื้นที
2: ่
1: ใช้โดรนบินไปแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีกี่คนนะครับกับข้าวมีไหมมีอะไรทานหรือเปล่ามีน้ำดื่มไหมก็สนทนาผ่านโดรนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเอาโดรนมาส่งนี่คือเทคโนโลยีที่มันเกิดประโยชน์ในยุคนี้จริง
2: ๆ
1: อ
2: ัน
1: นี้ต้องยอมรับเลย
2: นะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังครับเพราะว่าชัดชาติแล้วก็ทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่กระจายกันไปติดตามสถานการณ์น้ำคือผู้ว่าเนี่ยไลฟ์กันแล้วก็บางวันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเลยนะก็ไปดูพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลงไปหลายที่นะคะอย่างบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานเขตเบื้องกลุ่มท่านบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นขณะที่รองผู้ว่ากทมนางสาวทวิดากมลเวชท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือที่พื้นที่ด้วยท่านก็แถลงเป็นช่วงๆนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จุดบัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตราชกระบังเพื่อจัดระบบการทำงานแล้วก็เร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้กทมเนี่ยเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดทางน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่เจ้าพระยานะคะปรับขั้นตอนมาตรการส่งเรื่องของเตือนภัยไปผ่านปค.ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
1: เพราะว่า
2: น้องหมาน้องแมวโอ้โหหลายชีวิตเหมือนกันนะพี่เฟิร์ส
1: เราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังมันถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานะครับ
2: ใช่แล้วแล้วก็สรุปล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้กทม.เองก็รายงานว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายอพยพกลุ่มเปราะบางอีกนะคะแล้วก็มีเตรียมอาหารอีกโขเฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 243,000 กล่องต่อวันมีเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนนะคะขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กทม.ด้วยใครที่แบบว่ารถที่ไปจอดแล้วมีการเคลื่อนย้ายท่านสามารถไปติดต่อสน.ในพื้นที่ได้นะคะหรือในส่วนของตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึงถนนสายหลักๆ หลายจุดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม1669นะคะกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือสายด่วนของกทม.1555 จ้งผ่านชาฟี่ฟองดูแล้วก็ผ่านช่องทางคอมเมนต์เพจกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: การสื่อสารในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมีอะไรเขาไลฟ์สดทันทีสถานการณ์เป็นยังไงไลฟ์ทันทีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนตอนเนี้ยเราสามารถติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายก็จะได้รู้เหตุการณ์ไปด้วยรวมถึงเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกกรุงเทพด้วย3เขตนี้เมื่อวานก็คงได้รับเซลบอร์ดแคสต์ให้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามให้วางแผนรับมือน้ำเชื่อมโยงกันทั้งรองปลัดเซมเบ้เนี่ยก็ย้ำว่าฝั่งตะวันตกไม่ควรประมาทอธิบดีกรมปภ.ก็เสริมต้องได้เสริมว่าต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย29กันยายนเวลาประมาณ 5:30 น.ได้ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ได้ติดตามสถานการณ์รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปตอนนี้อาจจะมีน้ำและมีฝนเพิ่มได้ต้องช่วยกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมไปด้วยนะครับ
2: ขณะที่มท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ยังไม่เกิดภัยเนี่ยเน้นการดูแลให้บริการต่างๆทั้งน้ำไฟสาธารณูปโภคพี่เฟิร์สศ
1: ู
2: นย์อพยพต่างๆด้วยหลังจากนั้นพอสัก2ทุ่มท่านก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณภินทร ศรีสันพางนะคะพร้อมกับส.ส.ในพื้นที่ด้วยราชบุรีไปตามดูนะคะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงแม่น้ำแม่กลองเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงตอนนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะขณะที่ท่านเองก็กำชับปภ.ค่ะนะคะให้เร่งรับมือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เตือนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของที่มีข่าวว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นยังไงบ้างทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิดเขื่อนขุนด่านปราการชนแต่เป็นการชะลอการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมนะคะเพิ่มมันที่จะท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นท่านไม่ได้สั่งปิดท่านบอกอย่างแบบนี้นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วก็สักเที่ยงที่ระยองเมื่อวานนี้ระยองก็น้ำท่วมค่ะน้ำจากคลองทับมาไหลเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนสุขุมวิทย่านกลางเมืองและเศรษฐกิจในตัวเมืองระยองต
1: ั้
2: งแต่3แยกโรงพยาบาลระยองถึงโลตัสระยองน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งถนนนะคะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไประยองโซนไหนก็ตามเช็คกันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของปภ.เองก็ยังมีการแจ้งเตือนหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันหลังจากตีคล้องร้องข่าวนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม 6:29 ทีมีนิดนึงคุณสมยศแสงไพศาลจากระยองเลยสดๆร้อนๆบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าน้องน้อยน้องเฟิร์สตอนนี้ที่ระยองบางพื้นที่น้ำลดแล้ว อยู่ที่เก็บกู้กันอยู่เอายินดีด้วยน
2: ะ
1: ที่ระยอง
2: ค่ะเอาละพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันวันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันเป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000 กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันวงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับ พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแหละครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับ พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ Single Point of Contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือ ประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทสำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้องไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่ายพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2 ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา 8:30 น.ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัดรับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดและระดับอำเภอรับฟังผ่านโดป้าชแนลครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลก ที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา53นาทีค่ะนับถอยหลังเหลือ12วันค่ะพี่เฟิร์สเน
2: ี่
1: ยค่ะเราถึงมีโลโก้เกี่ยวกับการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะพี่เฟิร์สเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมกันโอ้โห 15,000 กว่าคน191ประเทศนะคะ
2: สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกการเงินนะครับกี่ปีมาแล้วนะ35ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับฉะนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ฝากทุกท่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: ค่ะส่งท้ายกันค่ะเรื่องของน้ำท่วมยังมีเพิ่มเติมมานะคะเมื่อฟังหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าครม.อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย

0: มีผลบังคับนะคะมีผลคุ้มครองพรุ่งนี้1ตุลาคม2569ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองชดเชย2ล้านบาทต่อรายค่ะจากกระแสข่าวต่างๆนั้นนะคะในเรื่องต่างๆก็รอฟังความชัดเจนนะคะข่าวยามเช้าก็จะมีความชัดเจนมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
1: ครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระยะยาวพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,700 ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2570คือปีหน้าไปจนถึงปี2577รวมระยะเวลา8ปีซึ่งโครงการนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึง 16,930 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของคลองระบายน้ำต่างๆนะครับ
0: ค่ะครม.มีอนุมัติหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านได้ติดตามกันแล้วก็เลยนำประเด็นหลักๆใหญ่ๆมาให้ได้ติดตามกันด้วยเรื่องกีฬาหน่อยพี่เฟิร์ส
1: เรื่องกีฬาย
0: ิ้มกัน
1: จริงๆเรามีความสุขมาหลายวันกับเรื่องกีฬานะครับก็เยียวยาจิตใจได้บ้าง
0: เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง4คูณ100ด้วยใช่มั้ยพี่เฟ
1: ิ
0: ร์ส
1: แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะกรีฑาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยไปที่วิวกันสักนิดหนึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศาเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มาแข่งเอเชียนเกมไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้าชิงแต่สุดท้ายเป็นไงคว้าเหรียญทองเฉยเลยนะครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เนี่ยหลังเอาชนะคู่แข่งจากสิงคโปร์2-0เซตกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลนับตั้งแต่เริ่มมีการบรรจุแข่งขันกีฬาแบดมินตันในเอเชียนเกมเมื่อปี1962เป็นต้นมาสรุปเหรียญกันสักนิดหนึ่งวันเมื่อวานนะเม
0: ื่
1: อวานล่าสุดอัปเดตเลยอันดับ1เป็นจีน143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับที่4อุซเบกิสถานอันดับ5ไทยขึ้นมาจากอันดับ6อยู่ที่12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่33เหรียญแล้ว
0: โอ้เย่ๆนะคะแล้วก็ชอบมากตอนนักกีฬา4คูณ100ให้สัมภาษณ์เนี่ย4ภาคครบเลยน
1: ่
0: ารักมาก
1: ทุกคน
0: ค่ะ
1: เป็นสีสัน
0: ทางใต้ทางเหนือแล้วชอบที่ว่าชอบว่าเดี๋ยวทุกคนพูดภาษาถิ่นมาแล้วดิฉันจะพูดภาษากลางแต่พูดเป็นภาษาเหนือน่ารักมากนะคะคือเราดูไปเนี่ยมีความสุขมากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าใดๆนะพี่เฟิร์ส
1: จริงๆนักกีฬาที่เอเชียนเกมก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้
0: อง
1: ผู้ประสบอุทกภัยด้วยขนาดเขาไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะเขาก็ยังติดตามเลยเป็นการสร้างแรงบวกนะครับให้กับสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
0: แล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเนาะกีฬาต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะคะแต่นักกีฬาแบบใจสู้มากเลย
1: ใจสู้บางท่านนี่กลับมาน้ำท่ว
0: ม
1: จอดรถเอาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกลับมาน้ำท่วมอันนี้เดี๋ยวทางภาครัฐก็คงจะหาทางเยียวยากัน
0: ใช่เห็นบอกว่าความสูญเสียประมาณ20ล้านใช่ไหมคะพี่เฟิร์สแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของไทยเราสำคัญเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูม
1: ิเป็นไงบ้าง
0: ปัญหาที่เกิดจากสายการบินไทยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็สัมภาระโน่นนี่นั่นกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะล่าสุดรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพล100นายเนี่ยเข้าไปเสริมในการขนย้ายสัมภาระนะคะทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองท่านก็แจ้งการบินไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหวั่นเกรงเรื่องผลกระทบเรื่องของ
1: และก็ได้คำตอบแล้วว่าทหารมีไว้ทำไมนะครับ
0: ค่ะนี่คือข่าวยามเช้านะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจในภาค7นาฬิการออยู่ด้วยนะคะเราส่งต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศจึงคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME